0: องและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
1: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
0: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยารอบแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่าย ที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะขยายโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2 วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินได้ว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุ การน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปปายานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
15: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
16: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
15: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
16: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัจจารีอนันต์นาฤการสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2เพราะรองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและรัตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิชหวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ชายนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
16: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบ
5: ริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้

0: แก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่าง

0: เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
4: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
5: ครับสวัสดีครับผม
4: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
5: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปูพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปูพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับและตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะวิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันนี้ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ล้านนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพุทธีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
4: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะ
5: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
4: ค่ะทางสธนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนและลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
5: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
4: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่า
5: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลนะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
4: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลือยังไงอะคะ
5: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือไม่ต้องผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
4: ค่ะจากการที่ประชุมปภ.นายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
5: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรังกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวัง แล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
5: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนนี้มีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่สันตังเตาเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็พบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้กระทั่งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
4: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
5: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขจังหวัดน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150 มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
4: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
5: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนิโยกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
4: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
6: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว ติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
8: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
7: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
9: ในกรุงเทพนี่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1565ค่ะ
7: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำแน่ครนันกันกิตตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
12: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องตรงนี้อยู่กระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
11: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
13: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนที่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
11: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นปิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
15: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีไทยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
16: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
14: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิตตาโลรายงาน
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
20: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

นำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

ในสภาวะปัจจุบันนะครับสภาวะมะเร็งในลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงพบว่ามีอุบัติการณ์มากขึ้นโดยจากการรายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี2004พบว่าเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ3ในผู้ชายและพบมากรองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอดตามลำดับและพบมากเป็นอันดับที่5ในผู้หญิงพบมากรองจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งปอดตามลำดับโดยพบมากถึงร้อยละ7ถึง10ของประชากรในไทยจากข้อมูลดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงก็เป็นอีกปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนไทยซึ่งหากเราสามารถตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนี้ได้ในระยะเวลาแรกเริ่มก็จะส่งผลให้สามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีประชากรกลุ่มที่ควรได้รับการตรวจค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับนั่นก็คือประชากรทั่วไปที่มีอายุมากกว่า50ปีประชากรที่เคยตรวจพบว่ามีติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ประชากรที่มีพ่อแม่พี่น้องหรือลูกป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ประชากรที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบบางชนิดเช่น ulcerative colitic หรือ Crohn's disease การตรวจหาเลือดในอุจจาระเป็นวิธีที่มีความไวในการตรวจพบก้อนเนื้องอกของลำไส้ใหญ่ค่อนข้างน้อยร้อยละ 37-79 จึงไม่นิยมใช้วิธีนี้ในการตรวจเพียงอย่างเดียวในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายร่วมกับการตรวจหาเลือดในอุจจาระอาจพิจารณาตรวจคัดกรองวิธีนี้ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าตำแหน่งของก้อนเนื้อน่าจะอยู่ที่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือไส้ตรงซึ่งมีรายงานว่าสามารถตรวจพบเนื้องอกมะเร็งที่อยู่ส่วนปลายลำไส้ใหญ่ได้ร้อยละ66ในผู้ป่วยชายและร้อยละ33ในผู้ป่วยหญิงโดยการตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อดีก็คือสามารถตรวจพบเนื้องอกได้ภายในลำไส้ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อตรวจว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นติ่งเนื้อหรือเป็นก้อนเนื้อมะเร็งแต่ผู้ป่วยที่ตรวจพบก้อนเนื้อจากการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนั้นก็ควรได้รับการส่องกล้องตรวจตลอดลำความยาวของลำไส้อีกครั้งเนื่องจากพบว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ2ถึง7จะพบก้อนเนื้อเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้หลายตำแหน่งการตรวจโดยการส่วนแป้งเข้าลำไส้ใหญ่วิธีนี้มีความไวในการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ร้อยละ85แต่มีข้อจำกัดในการตรวจพบติ่งเนื้องอกในลำไส้ขนาดเล็กโดยพบว่าวิธีนี้สามารถตรวจพบก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่า1เซนติเมตรได้เพียงร้อยละ50เท่านั้นอีกทั้งมีข้อเสียคือแม้ตรวจพบก้อนเนื้อแต่ก็จะไม่สามารถตัดเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจได้ผู้ป่วยจึงต้องได้รับการตรวจโดยการส่องกล้องตลอดลำความยาวของลำไส้ใหญ่และตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาอีกครั้งการตรวจโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจประเมินลำไส้ใหญ่เป็นอีกวิธีการตรวจที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันโดยการตรวจวิธีนี้ให้ความไวในการตรวจพบติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ขนาดมากกว่า1เซนติเมตรได้มากถึงร้อยละ90แต่ยังมีข้อจำกัดคือระหว่างการตรวจผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจต้องฉีดสารทึบรังสีซึ่งผู้ป่วยอาจแพ้สารทึบรังสีนี้ได้อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆและหากผู้ป่วยตรวจพบก้อนเนื้อต้องได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพิ่มเติมเพื่อตัดเอาก้อนเนื้อมาตรวจทางพยาธิวิทยาต่อไปการส่องกล้องตรวจตลอดความยาวของลำไส้ใหญ่เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่มีความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันจากคำแนะนำของ American College of Gastroenterology เนื่องจากวิธีการตรวจนี้มีข้อดีคือสามารถส่องเห็นได้ตลอดลำความยาวของลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายซึ่งในขณะส่องกล้องหากตรวจพบเนื้องอกภายในลำไส้ก็สามารถตัดชิ้นเนื้อออกมาเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้ว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นติ่งเนื้อธรรมดาหรือเป็นก้อนเนื้อมะเร็งกันแน่

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอหล่มสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองหล่มสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอหล่มสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆแ
1: ต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
4: กิจก ความทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
5: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
6: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
7: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
6: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
8: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
9: ความคิดดีจังหนูชอบ
10: ผมก็ชอบนะ
11: ป้าก็ชอบ
12: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
13: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ

0: ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวกับดิฉันสาวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะในส่วนของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนน้ำท่วมและพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังประจำวันที่5ตุลาคม2569ค่ะโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยรายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมถึงภาคใต้โดยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในห้วงวันที่5ถึง7ตุลาคมให้ระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าค่ะเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่ทั้งนี้ระบบนาวแคสคาดการว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะอาจมีฝนตกหนักในพื้นที่พัทยาในอัตราประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศจากการคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาในห้วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะรวมทั้งมีการแจ้งเตือนให้ระวังฟ้าผ่าจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยฝนจะเริ่มตกกระจายทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนตัวสู่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครค่ะจากนั้นจะเคลื่อนตัวไปยังภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนจะเริ่มจางลงสถานการณ์ที่ควรติดตามคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ค่ะปริมาณฝนจึงอาจมีความคาดเคลื่อนได้โดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามค่ะภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับน้ำได้อีกพอสมควรขณะที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่5ถึง7และวันที่11ถึง13ตุลาคมค่ะในการนี้ที่ประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมความพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าค่ะรวมทั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมระดมเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้จากการคาดการณ์ของแบบจำลองกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนพื้นที่บริเวณเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะมีฝนตกหนักในลักษณะเรียนบอมด้วยปริมาณฝนประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนของภาคเหนือค่ะบริเวณเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเพิ่มขึ้นมากขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ที่ไหลลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องค่ะและปริมาณน้ำเหนือที่ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำที่ไหลลงสู่นนทบุรีและกรุงเทพมหานครยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เมตรส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีระดับน้ำมากกว่าร้อยละ90ของความจุโดยกรมชลประทานได้ระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระดับน้ำบริเวณแม่น้ำกรองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาอยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรค่ะและมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงและเริ่มไหลลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านลุ่มน้ำบางปะกงทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในอำเภอบางคร้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอย่างใกล้ชิดในส่วนของภาคใต้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลหลากจากพื้นที่ภูเขาสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครกรมชลประทานให้ข้อมูลว่าปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่อ่าวไทยไม่ได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจึงยังสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคลี่คลายลงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วท้ายนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือไปจนถึงการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกรมชลประทานค่ะเร่งบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกเพิ่มควบคู่กับการระบายน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่พร้อมตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ค่ะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี 4.2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงค่ะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยยังคงติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางจุดเริ่มลดลงแต่ปริมาณน้ำที่เดินทางมาถึงบริเวณเขื่อนยังมีปริมาณมากประกอบกับยังมีน้ำสะสมอยู่ด้านเหนือเขื่อนจึงจำเป็นต้องบริหารการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ด้านเหนือน้ำซึ่งการปรับเพิ่มการระบายจะทำเป็นขั้นตอนเพื่อลดความรวดเร็วของการเพิ่มระดับน้ำและให้กระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะขณะที่ลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ท้ายน้ำต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้าเพิ่มเติมลดผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายน้ำค่ะด้านเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้บริหารน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองละพีพัดให้สอดคล้องกันทั้งระบบคำนึงถึงปริมาณน้ำฝนและความสามารถในการรองรับน้ำของพื้นที่ท้ายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเคร ครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางตามคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้เร็วที่สุดค่ะขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมระบุหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกหนักและมีปริมาณฝนสะสมสูงส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและบางพื้นที่ของภาคกลางยังมีฝนกระจายต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันค่ะน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดอธิบดีกรมชลประทานย้ำว่าในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยเป็นพิเศษเนื่องจากยังมีฝนต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปจึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานให้เหมาะสมตรวจสอบเส้นทางน้ำประตูระบายน้ำและอาคารชลประทานรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังทั้งนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการประสานงานและเร่งบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้พื้นที่เสี่ยงสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ทันท่วงทีจุดที่ยังมีน้ำท่วมให้เร่งระบายและเปิดทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะอ่างเก็บน้ำปราณบุรีค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมค่ะหลังมีระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80และคาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิดโดยนายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีค่ะประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกินอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจึงขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมการขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะกองทัพไทยค่ะจับมือกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าบิ๊กคินนิ่งชวนจิตอาสาร่วมฟื้นฟูคืนความสะอาดให้ชุมชน โดยกองทัพไทยค่ะร่วมกับกรุงเทพมหานครบูรณาการกำลังเดินหน้ากิจกรรมบิ๊กคินนิ่งระดมกำลังพลเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเร่งจัดเก็บขยะสิ่งของชิ้นใหญ่และสิ่งตกค้างภายหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายค่ะพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบและพร้อมสำหรับการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะซึ่งการปฏิบัติครอบคลุม10จุดใน7เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตคลองสามวา4จุดเขตคันนายาวเขตบางนาเขตสะพานสูงเขตประเวศเขตมีนบุรีและเขตสวนหลวงโดยส่วนใหญ่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้าและบางพื้นที่เริ่มเวลาช่วงบ่ายค่ะซึ่งภารกิจหลักประกอบด้วยการจัดเก็บและขนย้ายขยะสิ่งของชิ้นใหญ่และเศษวัสดุที่เสียหายการเคลียร์สิ่งกีดขวางตลอดจนทำความสะอาดชุมชนและพื้นที่สาธารณะค่ะเพื่อดูแลสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่โดยเร็วค่ะโดยกองทัพไทยนะคะและกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งค่ะร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนเก็บขยะทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อคืนชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักฮักแท้ๆ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเก๋า21โดยมีมดเป็นผู้ดำเนินรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเก๋า21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมื้อนี้มาแนวแปลกๆบอนะคะโทรเข้ามาหลายสายอ้าวนึกว่าโบมาจัดแต่แล้วนะคะเปิดบทเพลงโมเมนต์เพลงประจำตัวเด้มื้อนี้นะคะเปิดมากับขายนกเขากับขายข้าวหลามเนี่ยสองบทเพลงนี้ที่แม่ยายกีนะคะแนะนำไว้ช่วงท้ายรายการเมื่อวานนี้นะคะมอบให้กับน้าอ้อยขาแข็งป้าแหวนแขนออนสนแจตาปียายพียายบาตาอาร์ตบ้าสมโพธิ์หินง่นเท่ามักมวลนุ่มสนยางมาเลยวังใสคนขี้ไร้คนขี้เลปายันแม่บางออนบ้านห้วยคอยใหญ่ไม่นุ่มทาช้างเอวบางร่างน้อยยายเหนี่ยมแม่น้องกิ๊กยายกล้วยอบบ้านลานบ้าป้าสมบูรณ์ลุงเสาบ้านปงว่านะคะพิเศษกับไอเสียงใจกับหน้าใหม่คนสวยนี่แหละนะคะจบไปกับสองบทเพลงแรกในช่วงแรกๆนี่นะคะช่วงนี้เมื่อวานเป็นไรคะฝนตกบอไกลแล้วเนาะไกลแล้วเนาะฝนไกลมาและตามพยากรณ์อากาศที่อื่นก็ตกกันกระนำแล้วล่ะช่วงนี้นะคะซึ่งมื้อนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนก็สิมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะแล้วก็มีลูกเห็บตกพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงอาจสิมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะนะคะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมไปถึงนะคะให้ลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่บ่อแข็งแรงนะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะคะภาคอีสานนี้ฝนที่ลดลงทั้งนี้ก็เพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะคะก็ประกอบกับลมตะวันออกกับลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันอ่าวไทยนี่ก็คือเป็นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นกระทิสูงหลายกว่า2เมตรกระชาวเรือควรที่จะตรวจสอบก่อนนะคะเส้นทางการเดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้ลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงของวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ภาคใต้ก็สิมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกละลอกดึงสิแพเข้ามาเสริมนะคะแล้วก็มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้ก็สิมีส่งผลให้ล่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะในระยะนี้นะคะก็ขอให้คอยติดตามพยากรณ์อากาศยังใกล้ชิดเนาะแล้วก็เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองนะคะก็ได้ยินข่าวว่าอยู่กรุงเทพแถวภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันออกฝนกันนำเลยช่วงนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะมีภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักนะคะลมกันโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและก็พิจิตรนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะมีลมกันโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรสงครามภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดนะคะภาค

19นั่นเองไปฟังเพลงม้วนๆกันก่อนละกันนะคะแล้วช่วงหน้าหมดมาวาลซ์นะคะวาลซ์ซื้อนะมาเล่าสู่ฟังว่าผู้ใจบุญทั้งหลายนะคะที่มาร่วมทำบุญกับสถานีวิทยุกระจายเสียง921ในปีนี้นะคะที่ซีไปทอดนะพระตากแดดนะคะพระองค์ใหญ่ที่วัดโนนเสาเอพุ่นนะคะมือหวานนี้จะหากได้รับหมายอีกยอดหนึ่งนะคะซึ่งเอาให้บ้านกุบกล้วยนวลนะคะให้บ้านสักหลงนองสว่างนะคะเอาไปฝากไว้กับไอเสียงจ้อยและไอเสียงจ้อยก็เอามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็นำยอดเข้าให้กับผู้ที่เพิ่นเก็บและเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาไล่สุฟังว่ามีผู้ใดมาร่วมทำบุญกันแดนเนาะค่ะเนาะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะอุ้มลูกตามเมียอุ้มลูกตามเมียนี่หมดเปิดในเวอร์ชั่นของพรศักดิ์ทรงแสงนะคะที่ยายอ่อนบ้านห้อยคอยแนะนำกันเข้ามานะคะหมอไปให้สุ่มยายแต้วแดนะคะยายคุกขมิ้นแดตาพึ่งยายพึ่งแดนะคะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ

ลำเพลินแอบรักโคศกว่าซันนะคะแต่พี่สาวตาบอกบอแอบรักเด้รักตรงๆนี่เลยว่างั้นนะคะบอต้องแอบรักค่ะรักมาเลยนะรักมาเลยทางดีเจ921นี้รอรับอาเขียนรับแล้วนะคะสำหรับแอบรักโคศกนะที่พี่สาวตาบอกได้แนะนำกันเข้ามานะคะแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นสาวเย็บผ้าของเดินเพลินพร้อมนะคะมอมให้กับไอ้นุ่มผักบุ้งบรรณแรงพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแวนป้าอ้อยสัตว์เสดียงป้าลำโบ้แล้วก็ชมรมกล้วยทุกท่านเลยนะคะซึ่งบอกไว้แล้วว่าหมดสิมาเราสุฝังว่ามีผู้ใดเฮ็ดบุญกันเข้ามาแดนะคะในช่วงนี้นะคะเมื่อก่อนนั้นมีมาเมื่อก่อนนั้นอีกนะเมื่อก่อนนั้นก็จะเป็นของพ่อคล้ายแม่จันสมพลบ้านวังเวิร์นนะคะเข้ามาร่วมทำบุญที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921เลยนะคะมาเทียบไม้เงินไม้ทองเนาะ300บาทนะคะแล้วก็มือสาวนี้นะคะพี่ป้าเมานะคะป้าเมาตลาดผักตลาดห้วยไผ่เนาะ100บาทยายบัวทองจีจอมนะคะตาดก่อยอีก160บาทนะคะแล้วก็มีจากไทยบ้านกกกล้วยนวลมีคุณมณีโชคมณีโชตนะคะวันสี100บาทนะคุณทองวันนะคะคำฤทธิ์ป้าอ้อย200บาทนางบัวขันแก้วม่วง100บาทอันนี้บอกว่าขอฟังลำล่องโขงพร้อมอันนี้เอาไปฝากไว้บางไอเสียงจอยเดี๋ยวให้ไอเสียงจอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะเดี๋ยวมดนีบไว้นะคะนีบไว้ให้ไอเสียงจอยมาเปิดให้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้แล้วกันนะคะแล้วก็ตาน้องอุ้ยนะคะ100บาทอันนี้ก็ขอฟังเพลงลำลาหน้าฮานพร้อมนะคะนายบุตรดีคำพู100บาทนางบัวไลคำพู100บาทแล้วก็ขอเพลงนิ้วต้องต้นเข้ามาอีกนะคะแล้วก็มีคุณครูอรทัยคำพู100บาทยายจำปาคำแย้มยายตุ๋ยนะคะ100บาทตาเสาฝ้าแล้วก็ขอฟังเพลงตาสาเฝ้าสวนเข้ามานำนะคะมีนางดอกไม้คำรัดนะคะ100บาทแล้วก็มีผู้บอประสงค์ออกนามอีก100บาทแล้วก็ขอเพลงหัวอกลูกกำพร้าเข้ามาพร้อมนะฮะแล้วก็มีไปยันเนาะคำฤทธิ์100บาทอันนี้อุทิศส่วนกุศลให้กับนายบุญธรรมแล้วก็นางเตียงคำฤทธิ์แล้วก็เจ้ากรรมนายเวรพร้อมนะคะแล้วก็มีคุณชยาภาวันศรี100บาทอุทิศให้กับนางเตียงแล้วก็นายบุญธรรมคำฤทธิ์นะคะแล้วก็มีมาจากอีกแผ่นนึงก็จะเป็นลุงมาบ้านวังรูตำบลสักหลง100บาทคุณพ่อผายบ้านห้วยสันตำบลสักหลง100บาทคุณยายน้องคุณน้อยชัยโฉมนะคะบ้านเขาย่า 1,000 บาทนะคุณยายศรีสิงทาบ้านหนองบัว200บาทคุณโสรยาอุ้งช้างบ้านหนองสว่าง100บาทคุณย่าสุพรรณอุดอ่างบ้านหนองสว่าง100บาทคุณเพชรไทยอุดอ่างบ้านหนองสว่าง100บาทคุณครูรัตติการกาลดีนะคะบ้านหนองสว่าง100บาทคุณลุ่งจิตจันโทบ้านหนองสว่าง100บาทคุณละไมสิงอาจบ้านหนองสว่าง100บาทคุณสมฤดีอุ้งช้างนะคะบ้านหนองสว่าง100บาทคุณแม่วาสนาสายขาวบ้านหนองสว่าง100บาทคุณพ่อสมนึกอุ้งช้างบ้านหนองสว่าง100บาทนะคะแล้วก็คณะศรัทธาจากวัดธาตุพลแพงนะคะบ้านนาแสงนี่ก็จะมีคุณแม่คำปิ่นจันแปลกนะคะ100บาทแม่สมบูรณ์จีนน้ำใส20บาทแม่สะเกานะคะสะเกาหรือสะเถาฮะแม่สะเถาเนาะนวลบุญ100บาทแม่ชนไหนอุ่นเรือน100บาทแม่ละมุดนะคะจันแจม100บาทแม่มีจันขุน40นะคะแม่คำพรมแสง20นะคะแม่คำพบพรมพักดี100แม่ประนอมสินคำ20แม่หนูรัดทองแท้20
แล้วก็แม่ตุจันเถ100นะคะแม่ทองรอลอยเลื่อนนะคะ100แม่นิยมกมลเสถียร100แม่สุคนไกลศรี100แม่ประหยัดจันทร์ศรี40นะคะแม่ประคองปั้นลอย100แม่ระเบียบทาแก้ว100แม่สมคิดกาบแก้ว100แม่สถิตคงสีหะ100แม่ละมัดพักดี100แม่มะลิวันจันทาจันลา100คุณแม่แดงพิมพา100ปัจจัยตักบาทยอดยกมา659บาทนะคะปัจจัยเลียไรจากแม่เปรมจันตอนอีก200คุณแม่อุไลวันปันนาอีก100ป้าตุนป้าตุนป้าตุนขนมจีนลมสัก300คุณยายลอดบุญล้นบ้านสักหน่อยอีก100แม่ค้าหมูสเต๊ะนะคะคุณวรนุชเทศคำ100แล้วก็คุณพงเพชรวารุณีนัทพัฒน์ซาวมีนะคะอีก100บาทนะคะนี่ก็คือหลายซื้อที่มาร่วมทำบุญนะคะสมทบเข้ามาร่วมทำบุญเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เป็นที่รับยอดมาเมื่อวานนี้นะคะนี่ก็คือผู้ที่ร่วมทำบุญก็ขออนุโมทนาบุญนั้นนะคะขอให้มั่งมีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเด้อเงินทองไหลมาเทมาเหลือกินเหลือใช้พุ่นแหละนะคะเนาะเดี๋ยวพักฟังเพลงมวนๆกันอีกจากส่วงก่อนแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ตัวเมียมาสันนะคะตัวเมียเป็นบทเพลงจากสปป.ลาวนะคะที่ผู้สาวตลาดผักเสียงอดิศรแนะนำกันเข้ามาสาวนี้นะคะบอกว่าฝากไปหาซุ่มผู้เบาเมียเผอทั้งหลายผู้นะนะคะผู้ใดเมียเผอกันรับไปเด้อนะสำหรับบทเพลงตัวเมียนะแต่อย่าหาตัวบอยเด้ออันตรายเพิ่นดา นะคะแล้วก็มาจากแม่โจโวนะคะสาวบิ๊กซีนะคะสาวบิ๊กซีนี้มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มีของแม่ประธานจูบน้องก่อนนอนนะคะจูบน้องก่อนนอนมอบให้กับแหมวานสะวานสายไปเลยเนาะแม่เนาะมีไอ้นุ่มผักบุ้งแดงนุ่มฝักแห้งพ่อปิยพงษ์ยายกล้วยปิ้งป้าแหวนป้าอ้อย678บ้านติ้วป้าแลมโบ้เท่าคิดึนุ่มบ้านกลางไอ้บอนาแล้งนะคะพี่โซเซ่แล้วก็คาดบอได้เลยนะคะแค้นๆเลยพอเข้าโพสฝักใหญ่บ้านทาข่าวคุณละนะคะแล้วก็มียายพ่อน้องโบพ่อน้องโบนี่บอกว่าขอคืนผัวเก่าเดี๋ยวขอคืนผัวเก่านะคะมอบให้กับสุ่มยายาบ้านห้วยไรนะคะบอกว่าสิเป็นยาลัดยาหัดปูดวนไอเสียงจอยแล้วก็คนสวยนี่น่ะนะแล้วก็สายสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นของคุณยายส้มโอนะคะยายส้มโอนี่ก็บอกโอ้ยเพิ่นโทรมาขิงพนาเพิ่นโทรมาขิงว่าเพิ่นแกงเห็ดปวกคนข้างๆก็นั่งสดอยู่ว่าซัดเป็นตาแซบนะคะยายอ่อนก็โทรมาแต่เช้าแล้วแกงเห็ดปวกเด้อมากินแกงเห็ดปวกนะรู้สึกเห็ดปวกนี่จะอารวาสนะของยายอ่อนก็มีนะคะยายขกขมิ้นก็มีนะคะยายส้มโอก็มีโอ้อยู่รอบทิศเลยนะอีกจักหน่อยยายอ้วนก็ที่โทรมาดอกพอมึงเก็บเห็ดพวกได้มาเด้อนะคะให้ลูกสาวกลับบ้านนะนะคะผู้ใดกินโยก็กินเพื่อดีเจได้เด้อค่ะเด้อสำหรับเห็ดพวกสดน้ำหลายๆตอนเหลี่ยไว้นะคะแนะนำเป็นบทเพลงผู้ชายเลข4เข้ามาบอกว่าถ้าเกินนี้ไปมันสีซาแดวะสันเลขซีกำลังดีวะก็แมนความแมนความนะฮะไปฟังกันเลยกับบทเพลงนี้ก่อนละกันตัวเมียค่ะ

เหลี่ยวเบิ่งเวล่ำเวลาแล้วนะคะ 9:52 ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเกา21กันแล้วนะคะส่วนบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสิเป็นพี่สาวตันเดียวนะคะสัญญาปากคอนมองไม่กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็ปะติ้วนะคะห้วยปูงน้ำก็ว่าโอ้เห็ดพวกออกดีจังนะคะออกหลายจังก็ได้กินแกงอยู่นั่นน่ะนะคะปะติ้วเห็ดพวกอารวาสจังเนาะช่วงนี้ไปทางใดก็ได้มีแต่เห็ดพวกนะนะรอข้าวสาวฟังลำนะคะแนะนำบทเพลงนี้เข้ามามอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ส่วนพี่โสรยาคนสวยแห่งบ้านน้องสว่างบอกว่ามื้อนี้เมานะคะเต็นท์อยู่นั่นน่ะไปได้ก็เอาวิทยุไปน้ำว่าซั่นนะคะจะหากกลับมาจากการเลือกตั้งมากกว่ามาฮอดบ้านก็มานั่งเต็นท์เจอบทเพลงจังหวะโจ๊ะเข้าไปพอดีเนาะแล้วก็มีแมงปอตัวน้อยนะคะบอกว่ามื้อนี้คลึ้มมาเลยนะคะคลึ้มมาเลยจากใจแฟนเก่าว่างั้นนะมอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะก็คือสิได้เอ่ยคำอำลากันแล้วแหละเพราะว่าเบิ่งเวล่ำเวลาลำก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเนาะปิดท้ายรายการนะคะกับบทเพลงผู้ชายเลข4ของเฉลิมพลมาลคำนะคะกับบทเพลงจูบน้องก่อนนอนอันนี้น่าจะเป็นบทเพลงเก่าๆเนาะกิ่งแก้วศรีสาครกับ2บทเพลงนี้ปิดท้ายรายการสำหรับมื้อนี้แล้วกันนะคะส่วนบทเพลงที่ขอเข้ามาแล้วยังเปิ้นให้บ่ทันเอาไว้มืออื่นแล้วคอยมาฟังกันใหม่นะคะสำหรับมื้อนี้ขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

วัสดีครับพี่น้องเศร้ามื้อนี้ก็ยังคงมีเรื่องเล่าข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ครับที่สีน้ำมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันครับผ่านทางรายการคุยกันย่ำเศร้ากับบ่าวฟังโขงครับโยครับผู้ขาคือเก่าครับพี่น้องผู้ที่ความรอคือสีหาบ่มีแต่ว่าความดีนี่สีคงทนนุ่มนามนคนฟังโขงครับพี่น้องบ่าวฟังโขงเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ทรงมอบความสุขทรงมอบต่อล่ำมวลมวลครับไปฮอดเฮือนฮอดซ่านพี่น้องให้ได้รับฟังกันในช่วงของยาม10โมงไปจนฮอด11โมง1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะอยู่น้ำกันกับคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และก็คลื่น FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง2คลื่นเด้อและก็มีทางระบบวิทยุออนไลน์พร้อมพี่น้องผู้ใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะ 3G 4G 5G ก็ได้Wi-Fi ก็ดีครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปน้ำ Google ครับว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง921และก็คลิกฟังวิทยุออนไลน์ครับเอาดังจวดๆสู่พี่น้องให้ได้รับฟังกันฝากไว้กันแล้วกันเนาะสำหรับช่องทางการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับสำหรับพ่อแกมินี่ครับพี่น้องก็เป็นมื้อวันอังคารที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569มื้อนี้แฮม10คำเดือน10เด้ออ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันในเรื่องเล่าข่าวสารเนาะช่วงนี้ร่วมโสกันร่วมคุยกันย่ำเศร้าๆเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ056 708 7

10โมงครับพี่น้องกับอีก20นาทีเนาะโอ้อะเปิดมามื้อนี้ครับมีแต่คนเอาเฮ็ดปวกที่มาเล่าสู่ฟังมื้อนี้เอ้ยพากันแตกหึ่มๆอยู่อ่ะขอบคุณกันแล้วกันเด้อครับบ่ว่าสิเป็นยายอ่อนทางห้อยข่อยหั่นล่ะทางนี้ก็กำลังสิแกงอยู่เพิ่นว่าเฮ็ดปวกก็ได้ขอบคุณเด้อยายอ่อนเปิดเพลงค้างไว้เมื่อวานนี่ล่ะเมื่อนี้ก็ขอเพลงใหม่เติมมาอีกว่าซั่นน้องมีผัวแล้วของแม่ใหญ่ดอกอ้ออ้าวเดี๋ยวสิจัดให้กันแล้วกันครับเวลาเหลือเวลาพ่อก็สิเปิดให้เนาะฝากไปหาสาวหลังครับและก็ช่างโนด้วยเด้อทางหนองสว่างนั่นล่ะพากันแกะพากันแงะมะขามอยู่ยายอ่อนว่าแกะมะขามและก็เหลียวเบิ่งกันแน่ว่าซั่นยิ้มให้กันแน่ยายเฮ็ดหน้าบูดตึ้งๆอยู่คนสวยเด้สามลังทั้งน้องสว่างเนี่ยเพราะว่ากฐินวัดน้องสว่างนี่ได้ไปพบได้ไปพอละไปซองมือกับพ่อกันซองมือเนาะเป็นผู้อ้วนอุ้มซุ่มเป็นผู้งามอ้อยซ้อยอยู่ขอบคุณกันแล้วกันครับและก็ฝากไปหาสาวแต๋วทางศิลาแม่ไม้ทางโคขมิ้นไปเด้อจากใจอ่อนทางห้วยข่อยครับและกษัตริย์ตบทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับขอโทษแม่ลูกแพ้รักครับเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเอาไปทั้งเก่าทั้งเดิมกันแล้วกันครับบ่ว่าสิเป็นทั้งปอนาแรงบ้านพักบงบ้านปากแดงพอปิยพงษ์ทั้งหมดอีจีนและพี่น้องชมรมกล้วยทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันครับป้อยป้าแวนแซนสวยทั้งกุ๊กกล้วยนวลพุ่นละฝากไปหาสาวเสด็จทางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและก็ไอ้หนุ่ม1669บ่าวแรมโบ้แนเดอร์และก็ผู้ที่หน้าตาไม่ค่อยจะหวานแต่ว่าน้ำตาลในเลือดนี่ไปทางค่อนข้างสูงแม่ไม้ทางโคกขมิ้นครับมื้อนี้เนี่ยมีเมนูเห็ดปวกเอามาฝากเอามาต้อนพี่น้องว่าท่านผู้ใดอยากสิกินเห็ดปวกแซ่บๆไปเด้อทางโคกขมิ้นพุ่นล่ะบ่ว่าสิเป็นแกงเห็ดปวกเป็นสมเห็ดปวกว่าท่านและก็มีเอาะเห็ดปวกรวมไปถึงซั่วเห็ดปวกว่าท่านโอ้คักขนาด4เมนูและก็ปิดท้ายด้วยแกงไก่เพิ่นว่าโอ้มีแต่แนวเป็นแต่แซ่บเนาะแม่เนาะมื้อนี้เอาอาลัยชายแดนเด้อฝากไปทุกเสียงทุกสายครับผู้บ่าวผู้แพ้วทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันบ่ว่าสิเป็นบ่าวแลมโบ้ทางห้วยละหงนะบ่าวปิยพงษ์ครับทางห้วยอีจีนพุ่นล่ะฝากไปหาสาวแต๋วทางศิลาครับยายอ่อนทางห้วยคอยทุกเสียงทุกสายครับคุณแม่เพียรด้วยนะทางโคกขมิ้นนะเราฟังน้ำกันมวลมวลเด้อส่วนคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้คนสวยสวยครับทางตะเบาะเมื่อนี้แม่ประธานอยากฟังจูบน้องก่อนนอนบรรยากาศกำลังคึมเบาเลยคือฝนสิตกนี่แหละตอนนี้ก็นอนตุ้มผ้าเรียบร้อยละอยากจะหาคนมาจูบน้องก่อนนอนดีนะเพิ่นว่าสิมีบ่โอ้ยสบายโพดดอกอันแม่ประท่านนี่ก็ได้ฝากไปทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจครับฝากไปลงทั้งลงน้ำแข็งแม่เพิ่นว่าเป็นพิเศษพิเศษเด้อส่วนป้าสมบูรณ์และกะลุงเสาครับทางโป่งว่าป้าสมบูรณ์นี่บ่ได้โทรมาบอกเลขบ่าวฟังโคง2งวดป้าสมบูรณ์ก็เลยถือเลขทั้ง2งวดครับโอ้ถูกลอตเตอรี่ครับ2งวดติด2งวดซ้อน2งวดซ้ำอันงวดก่อนที่จะถูกนั้นโทรมาบอกบ่าวฟังโคงพิษจ้อย บ่ไก่บ่เคี้ยงครับบ่ซูนบ่มอหลังจากนั้นป้าสมบูรณ์ก็ไม่ได้โทรมาบอกอีกป้าสมบูรณ์ก็เลยไปลอยถูกคนเดียวครับ2งวดติด3งวดติดโอ้ยมันเป็นน้ำไผ่มันเป็นย้อนหยังก็คือสิคิดได้แล้วเนาะป้าสมบูรณ์เนาะมื้อนี้ป้าสมบูรณ์อยากฟังชาติหน้าฮักอ้ายเด้อครับของผู้ใหญ่มนแคนแก่นคูนครับมื้อนี้ลุงเสาตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าไปเก็บข้าวโพดแล้วว่าซั่นโอ้คนอะไรทั้งรูปหล่อทั้งขยันเนาะเบิ่งดีๆเด้อลุงเสานะคนรูปหล่อได้นะป้าสมบูรณ์เอ้ยและกับป้าติ๋วทางห้วยโป่งน้ำครับมื้อนี้อยากฟังแฟนเรือนสะเทือนใจป้าติ๋วนี่แกงเฮ็ดปวกคือกันป้าติ๋วก็ได้กำลังสิสดแกงเห็ดปวกเพิ่นว่าโอ้เห็ดปวกแตกทึมๆปีนี้มาออกคักแท้เนาะฝากไปหาไอ้นนท์และกับยายอ้วนเนี่ยเด้อเป็นพิเศษพิเศษครับที่เหลือก็ฟังนำกันม่วนๆทุกเสียงทุกสายกันแล้วกันและกับสาวแต๋วทางศิลา
สาวแต๋วมาแต่สาวเดี๋ยวมื้อนี้สาวแต๋วก็กำลังแกงเห็ดปวกอยู่โอ้ยมีแต่ผู้อันแกงเห็ดปวกคักขนาดมื้อนี้สาวแต๋วว่าอยู่ใกล้นี่สิห่อใส่ถุงมาให้อยู่เพิ่นว่าโอ้ยขอขอบพระคุณกันแล้วกันเด้อยายแต๋วเด้อสำหรับแกงเห็ดปวกนะคาดว่าถ้ามีบุญก็คงจะได้กินฝีมือยายแต๋วเนาะมื้อนี้สาวแต๋วอยากฟังปะผัวฝากไปให้ยายอ่อนผู้เดียวแค่นๆเพิ่นว่าทั้งห่วยควายผู้ละเอาฝากไปหาอันแม่ไม้ทางโคกขมิ้นเด้อเราเสียอกเสียใจเด้อ่ะที่เหลือกันทุกเสียงทุกสายเนาะจากสาวแต๋วทางศิลาครับและจากพี่น้องทางห้วยตูมตำบลพระพุทธบาทอำเภอชนแดนครับมื้อนี้อยากฟังติดฝนทั้งปีมันมืดมันคึ้มมาอีกแล้วเบาเอ้ยทางชนแดนก็ได้เอ้าพ่อๆกันละลมเก่าเมื่อเช้านี้ก็โปรยปลายลงมาประมาณ10กว่าเม็ดดีล่ะ

ว่าเอิ้นเป็นเงินเดือนดีกว่าเนาะมวนกว่ากันเบี้ยชราภาพหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่มันบ่ค่อยมวนปานใดเนาะเอาเป็นว่าเงินเดือนผู้ที่มีอายุ60ปีหั่นล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับสิมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นจังได๋สิได้ตื่มบ่สิถูกตัดบ่สิได้หลายกว่าเก่าหรือจังได๋ช่วงหน้าจังมาคุยกันต่อเนาะเอาสำหรับผู้ใดสิเพิ่มเติมก่อนล่ำมวนๆเข้ามาเบอร์เก่าเบอร์เดิมก็แล้วกันครับ056708717ครับ

ไอ้แท้น้อนายเอ่ยปวดกระหายกี่ซ้ำดำเข่าสู่แนวกินยิ้มแล้วเจ้าเป่ากันยังเสียตักระเบียเลยข่าวพับอยู่ดาวขั้วเมาเมาจนฟอนบ่อ่อนสอนลายตายเงินบ่มีสร้างไว้ทางใส่บ่สน

เจ้ากับว่าได้มีไม่มาเส้นไม่เป็นแถวทุนควายหอดบ่มีดีแวเอาบ่มีหอดแนวที่ทำทุนเวียนเขียนลุงป่าผู้มาเส้นแล้วบ่ตายเขียนลุงป่าผู้มาเส้นแล้วบ่ตายคอยลุดนายลูกนี่บันที

มาเป็นเข็ดมาแล้วแนวเงินบ่มีจ่ายเข็ดมาแล้วแนวเงินบ่มีจ่ายไปทวงดูกะหายเลยจ่ายในทวงคุณบ่กวงคุณบ่กวงบ่กวงสิง่วงบางทางเดินบ่มีเงินเศร้า

10โมงกับอีก42นาทีครับพี่น้องสวยแล้วเนาะบัตรที่นี่ขอบคุณกันแล้วกันครับสำหรับกอลัมน์ที่เพิ่มเติมกันเข้ามาเด้อครับและกับผู้ที่เอาอันเฮ็ดปวกมะอ่างเอามาโซ่กันอยู่หั่นล่ะก็ได้กินคือกันได้เนาะเว้าไปเว้ามากก็ได้เนาะกินมันซอดโทรศัพท์มาหรือจังได๋ศาสตร์หน้าฮักอายเด้อครับป้าสมบูรณ์ทางโป่งว่าพุล่ะฝากให้ลุงเสาหั่นแล้วเนาะป้าสมบูรณ์เนาะผู้รูปล้อๆหั่นล่ะตอนนี้ก็กำลังไปเก็บข้าวโพดอยู่ว่าซั่นแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกครับบ่ว่าสิเป็นอันบักจอบลอยให้จักก่อนเด้อเพิ่นว่าพี่น้องทางห้วยอีจีนพุ่นละบ้านผู้ช่วยปิยพงศ์ครับทางห้วยอีจีนพุ่นละอยู่ใกล้ๆมอๆกันนี่ล่ะแสดงว่าไปกึบน้ำกันทุกมือเด้นะผู้ช่วยปิยพงศ์ก็ไปทางใดงานลาดงานลวงลายครับคู่มือนี้ก็ได้เป็นผู้ช่วยล่ะไปช่วยแต่เศร้าบ้านเศร้าซองอยู่เพิ่นว่าบ้านก็บ่ได้กลับบ่าวเอ้ยอันผู้อยู่บ้านก็บ่เข้าใจว่าซั่นอย่างนี้ล่ะคนของหลวงเนาะก็ต้องทำใจแน่คือผู้เสียสละครับผู้ใดเสียสละหลักครอบครัวนั่นแหละเสียสละมากที่สุดเพิ่นว่าเพราะว่าอันผู้เป็นสามีนี่ต้องไปรับใช้ประชาชนสามีบ่ได้เสียสละเด้อันผู้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนี่แหละต้องเสียสละยอมให้สามีเนาะไปซ้อยเรือผู้นั่นไปซ้อยเรือผู้นี้บ้านเจ้าของก็บ่กลับว่าซั่นได้แต่จมนี่ล่ะเพิ่นว่าเอาบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวก็มีเวล่ำเวลาครับยามเกษียณพุ่นล่ะเอาแล้วก็โคศกขาอันพ่อใหญ่มะพร้าวน้ำหอมฝากไปพิเศษไปหาสาวโสรยาในเด้อเพิ่นว่าและกระทุกเสียงทุกสายหั่นล่ะที่ติดตามรับฟังอยู่ครับและกะพี่น้องที่กำลังแกงเห็ดปวกอยู่เมื่อนี้เพิ่นก็อยากฟังกล่อมนางนอนด้วยนะเพิ่นบอกว่าเห็ดปวกทั้งห้อยสวิงนี่โอ้ยออกหลายขนาดว่าเป็นดงเลยญาติกันเก็บผู้ใดเก็บได้หลายก็ได้หลายผู้ใดเฮ็ดซ่าก็ได้ซ่าว่าซั่นละเมียดละไม้อยู่บางคนก็ห้าวเอาโลดเพิ่นว่าโอ้คือสิออกคักเนาะทางห้วยสวิงเนาะมื้อนี้ฝากเพลงกล่อมนางนอนไปหาแม่ไม้ทางสะเบาะในเด้ออ่ะทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันครับที่ติดตามรับฟังอยู่และก็อีเมลทั้งตานเดียวกำลังไอบ่เศร้านะผู้ใดอยู่ข้างบ้านแล้วไปซ่องเบิ่งในเด้อเพิ่นไออักๆๆๆอยู่จนได้ขออันบ่าวๆแม่ว่างซะก่อนเด้อว่าซั่นขออนุญาตไอก่อนว่าซั่นเซาหรือจังเนาะป่านนี้เซาไอแล้วบ่มื้อนี้อยากฟังเยี่ยมพี่ที่ชายแดนครับของน้องนุชดวงชีวันฝากพิเศษทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจอ้าวไปจอดเบิ่งในเด้อผู้ใดข้างบ้านอันอีแม่ทั้งท่านเดียวนะเพิ่นไออยู่บ่เซาได้วางนึงนี่ก็ได้แล้วก็พี่น้องทางตลาดผักสี่แยกพ่อขุนผาเมืองมื้อนี้อยากฟังผีตาแหกเอาไปนำเบารถปูนมาซะก่อนเพิ่นว่าว่าสิแจ้งความหายและหายไปเป็นเดือน2เดือนแล้วก็น่าจะแจ้งความได้แล้วล่ะเนาะถ้าเกิดว่าแจ้งความแล้วตำรวจยังหาบ่พอก็คือสิได้แต่งพาเขาน้อยล่ะเพิ่นว่าเอาอย่าเอาทบปานนั่นเถาะย่ำนี่ย่ำฟ้าย่ำฝนครับเราอาจสิบ่ได้ออกจากบ้านอาจสิบ่ได้ขับรถขับลาเนาะเอาผีตาแหกไปเอื้อนเอาซะก่อนเพิ่นว่าเดี๋ยวสิจัดให้กันแล้วกันครับพี่น้องทางตลาดผักสิแยกพ่อขุนพาเมืองพุ่นล่ะแล้วก็ผู้สาวอีกอันนึงคุยกันน้อยนึงครับบ่ท่านได้ถามไทยสารทุกข์สุขดิบเพิ่นขอเพลงไว้แล้วล่ะเอานิ้วต้องต้อนอ้อนผู้บ่าวในเด้อเพิ่นว่าแล้วก็สายตัดจุดปุดไปแล้วเห็นเงียบจ้อยม้อยเงียบจิรีมิดจิรีไปจังใดถ้าเกิดว่ายังอยู่ครับหรือว่าฟังอยู่กะโทรมาใหม่ก็ได้เนาะบ่ทันได้ถามซื้ออยู่แต่ฟังเสียงนี่โอ้หวานจ้อยๆน่าสิเป็นผู้สาวพละอาจจะสิเปิดให้ด้วยครับเด้อนิ้วต้องต้อนอ้อนผู้บ่าวเนาะจากผู้สาวทั้งใดละบุเพิ่นตัดใส่ไปสักก้อนวังนึงเนี่ยแล้วก็สาวโสรยาครับอันนี้เพิ่นบ่ได้ตัดใส่ดอกอันนี้สาวโสรยาครับคนสวยสวยทั้งหนองสว่างมื้อนี้อยากฟังแตงโมจินตลาเพิ่นว่าจัดให้จักก่อนเด้อฝากไปหาตาคงตาข่ายอันพ่อมะพร้าวน้ำหอมพละและกับทุกผู้ทุกคนกันแล้วกันครับที่ติดตามรับฟังอยู่จากสาวสุรยาคนสวยสวยครับทางหนองสว่างเนาะก่อนที่สิฟังล่ำกันต่อครับไปเบิ่งในเรื่องเล่าข่าวสารสักก่อนเกินไว้ก่อนนะนี่ก็คือผู้ที่เฒ่าพละ
โอ้มันก็เอาเปลี่ยนคำใหม่ครับผู้ที่สูงอายุผู้ที่สูงอายุกันแล้วกันเนาะอย่าว่าเฒ่าถ้ามันเจ็บหัวใจเนาะผู้สูงอายุเตรียมตัวให้พร้อมว่าซั่นผู้ใดที่เป็นผู้สูงอายุใหม่สูงอายุเก่าและก็แล้วไปผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2510ไปจนถึงวันที่1กันยายน2511เตรียมตัวครับยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2571ก็คือผู้สูงอายุไล่ไม่ฮะล่ะอันผู้กำลังหัดเฒ่านะผู้ใดเฒ่ามาโดนแล้วบ่ต้องไปเฮ็ดหยังเด้อได้เงินเดือนอยู่แล้วครับเอกสารที่ควรเตรียมครับก็ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินกรณีมอบอำนาจก็ให้ใช้ใบมอบอำนาจฮะล่ะฝากลูกฝากหลานฝากผู้ใดไปก็ใช้ใบมอบอำนาจไปสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะสำหรับอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุนี่แหละอายุ60ถึง69ปีรับ600บาทต่อเดือนคือเก่าคือเดิมเนาะบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้แปลงอายุ70ถึง79ปีรับ700บาทต่อเดือนครับและก็อายุ80ถึง89ปีรับ800บาทต่อเดือนผู้ใดอยากได้ลาย1,000 บาทต่อเดือนต้องอายุ90ปีขึ้นไปครับจังสิได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนนะฉะนั้นก็ผู้ใดอยากได้เงิน 1,000 ต่อเดือนก็ต้องหันใจไว้โดนๆแน่น้อยนึงเนาะสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้วบ่ต้องไปยืนยันหยังครับผู้ใดเฒ่ามาโดนแล้วนะบ่ต้องเฮ็ดหยังอันนี้คือคนเฒ่ารายใหม่ผู้เฒ่ารายใหม่ครับที่อายุ60ปีต้องไปยืนยันสิทธิ์ยืนยันอยู่ใส่ล่ะให้ไปสอบถามกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองบ่ว่าสิเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ฮะล่ะไปอบต.ดีที่สุดผู้ใดที่อายุกำลังสิฮอด60คือที่เราไปฮะล่ะให้ไปติดต่อหน่วยงานของรัฐครับหรือว่าไปที่อบต.นั่นล่ะดีที่สุดครับเพิ่นก็สิให้ข้อมูลเนาะให้คำแนะนำว่าต้องทำยังไงต้องเตรียมอะไรต้องเอาหยังไปและก็ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านอันนี้ก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆด้วยนะจากย้ายจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนู้นย้ายจากบ้านนี้ไปบ้านนู้นให้ไปติดต่อคือกันครับอันนี้ก็ได้เพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลว่ายังอยู่บ่หรือบ่อยู่แล้วหรือว่าไปทางใดแล้วจังซี่เพิ่นก็สิได้ดำเนินการให้ต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สูงวัยครับผู้ที่มีอายุหลายนั่นล่ะมาเบิ่งในเรื่องของข่าวกิจกรรมครับอันนี้ได้ทุกอายุสำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับปีนี้เพิ่นสิจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569นี้เด้อสำหรับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกครับนั่นก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับประจำปี2569ครับ8ฮอด17ตุลาคมนี่แหละก็ขอเชิญชวนพี่น้องครับไปชมมหรสพครบงานมีอาหารสะอาดรสชาติอร่อยให้พี่น้องได้ไปชิมได้ไปช็อปได้ไปชมกันฝากไว้กันแล้วกันเสร็จจากงานอุ้มพระดำน้ำก็จะมีงานประเพณีแข่งขันเรือยาวของทางอำเภอหล่มเก่าครับซึ่งกสิจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับรับรองว่าสนุกสนานเด้เปิ้นว่างานนี้ก็ได้9วัน9คืนเต็มๆครับกสิมีศิลปินมากมายมีการแข่งขันเรือยาวมีมหรสพครบงานมีอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครับให้พี่น้องได้มาท่องมาเที่ยวกันในยามสิ้นปีนี่ล่ะเสร็จจากงานอุพะดำน้ำกันต่อด้วยงานแข่งขันเรือยาวลาพรรษาของทางอำเภอหล่มเก่าครับและกระทัดไปอีกน้อยนึงก็จะมีงานเที่ยวกินถิ่นไทยลมคักแท้ๆครับประจำปี2569ครับตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนไปจนฮอดวันที่5ธันวาคม2569ครับไปปีครับตอนรับหน้าหนาวกันเลยทีเดียว
พี่น้องที่เก็บเงินเก็บทองมาปลายปีละซื้อความสุขให้เจ้าของเด้อญาติสู้เอาไปหาเต็มหมอครับเอาไปเที่ยวงานครับพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างเด้อครับชีวิตมี 30,000 ก็มือนึงว่าท่านเอาไปเที่ยวจักมื่นมือก็คือสิบ่เป็นหยังดอกเนาะไปเที่ยวครับหาความสุขแน่ฉะนั้นก็ฝากไว้กันแล้วกันครับหรือว่าผู้ใดบ่อยากสิไปหาความสุขจังซั่นอยากจะมาร่วมทำบุญกฐินสามัคคีครับกับทาง921อยากสิเฮ็ดบุญไว้สักก้อนเพื่อผู้ใดอยากเกิดต่อชาติหน้าอันนี้ก็ได้คือกันครับสถานีวิทยุกระจายเสียง921ครับก็สิได้จัดครับกฐินสามัคคีนี่ล่ะขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ครับปีนี้จะนำไปทอดถวายที่วัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพี่น้องนี่ล่ะเพิ่นสิเอาไปบูรณะปฏิสังขรณ์เนาะเพื่อให้มีความสวยสดงดงามครับเป็นที่เคารพนับถือผู้ใดไปเบิ่งผู้ใดไปแย่งก็สิได้สบายตาสบายใจครับกำหนดการครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ก็เป็นมือตั้งองค์กฐินและกสิมีกวนเข้าทิพย์เปิดมือเข้าทิพย์มงคลและก็วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนเป็นมือถวายองค์กฐินสามัคคีครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบุญครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921เนาะ5บาท10บาทแล้วแต่กำลังศรัทธาพี่น้องเด้อเฮ็ดหลายก็ได้หลายเฮ็ดน้อยก็ได้หลายคือกันครับเฮ็ดซ้ำใดก็ได้คือกันครับในเรื่องของบุญของศูนย์ของทานเนาะเพิ่นบ่ได้กำหนดสิเฮ็ดด้วยเงินก็ได้สิเฮ็ดด้วยของก็ได้ครับอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนี่ล่ะจิตใจต้องสะอาดก่อนนะก่อนที่จะทำบุญเพิ่นว่าสิเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายบ่เกี่ยวกันครับได้คือกันก็ขออนุโมทนาบุญครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ร่วมบุญกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แล้วล่ะผู้ใดยังบ่ทันได้ร่วมบุญกับว่างเวียกว่างงานครับเงินเหลือกินเงินเหลือใช้อยากสิร่วมบุญนำกัน5บาท10บาทก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันเด้อครับปิดท้ายปลายรายการเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับมื้ออื่นจังกลับมาพบมาพ่อกันใหม่มื้อนี้เดี๋ยวเบิ่งเวลาครับบ่าวฟังคงขออนุญาตไล่ละล่างลงจากหั่นลงจากเวทีไปสกรขอขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังอกทุกกำลังใจครับพ่อกันไม่มืออื่นเนาะเรื่องงามย่ำเก่าครับ10โมงไปจนฮอด11โมงสำหรับมื้อนี้กินข้าวแซ่บกินข้าวนัวอยู่ดีไม่แห้งกันสุขุสุคน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: วิไลเป็นหญิงต่างถิ่นเธอแต่งงานกับจรัญชายคนรักแล้วย้ายตามมาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาจรัญผู้เป็นสามีของเธอนั้นทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกขนดินและขนทรายให้กับเฒ่าแก่กังเขาเป็นคนขยันขันแข็งไม่เคยเกี่ยงงานหนักจรัญมีพี่น้องอีก2คนเป็นชายล้วนชื่อจรูนกับเจริญพ่อของเขาตายไปนานหลายปีแล้วเหลือเพียงแม่ชื่อนางจันจรัญเป็นพี่ชายคนโตจึงรับผิดชอบเรื่องค่ากินอยู่ของแม่และน้องชายทั้งสองรวมถึงค่าเล่าเรียนของพวกเขาด้วยแม้กระทั่งจรัญจะแต่งงานกับวิไลแล้วก็ตามเขาก็ยังแบ่งเงินค่าจ้างขับรถให้กับนางจันผู้เป็นแม่และยังส่งเจริญน้องชายคนเล็กให้เล่าเรียนที่โรงเรียนพลตำรวจจนเมื่อวิไลตั้งท้องและคลอดลูกสาวออกมาเจริญก็เรียนจบรับราชการเป็นตำรวจพอดีส่วนจรูนนั้นไม่ได้เรียนต่อเมื่อจบชั้นมัธยมปลายจรูนก็ขอทำนาในที่ดินที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกๆแต่ยังไม่มีพี่น้องคนไหนได้ทำประโยชน์การทำนาของจรูนนั้นพอให้มีรายได้แต่ก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากมายนักตอนแรกที่แต่งงานกันจนกระทั่งมีลูกจรัญยังอาศัยอยู่กับแม่และน้องๆในบ้านหลังเดียวกันเป็นบ้านไม้สองชั้นแบ่งเป็นห้องหับพอดีกับพวกเขาสามคนพี่น้องแต่จรัญเห็นว่าอีกหน่อยน้องชายทั้งสองจะต้องมีครอบครัวและลูกของเขาก็ต้องเติบโตขึ้นชายหนุ่มจึงคิดจะแยกเรือนมาปลูกบ้านเป็นของตัวเองเมื่อนำเรื่องนี้มาปรึกษากับวิไลเธอก็สนับสนุนสามี
1: ดีแล้วจ้ะพี่แยกบ้านออกมาเป็นสัดเป็นส่วนก็ดีเพราะอีกหน่อยน้องๆของพี่ก็ต้องแต่งงานเหมือนกัน
0: พี่จะขอเท่าแก่เพิ่มรอบขับรถจะได้มีรายได้มากขึ้นจรัญบอกกับวิไล
1: ฉันก็จะช่วยพี่อีกแรงเงินที่ได้จากการรับจ้างเย็บผ้าโหลอย่างเดียวคงไม่พอหรอกเอางี้เดี๋ยวตอนเช้าฉันจะทำขนมไปขายด้วย
0: วิไลคิดช่วยสามีอีกทางเมื่อสองแรงแข็งขันช่วยกันดีก็ทำให้เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำไม่นานทั้งสองก็สามารถปลูกบ้านได้โดยเป็นบ้านหลังใหญ่มีสองชั้นมีห้องหับหลายห้องและจรัญคิดเผื่อในอนาคตว่าเขาอาจมีลูกเพิ่มอีกสักสองคนจึงทำห้องเผื่อเอาไว้ก่อนบ้านของเขาจัดสรรแบ่งพื้นที่อย่างสวยงามมีห้องรับแขกมีห้องครัวเป็นสัดส่วนเรียกว่าใหญ่โตและโอโถงกว่าบ้านของใครๆทั้งหมดในหมู่บ้านชาวบ้านที่เห็นสองสามีภรรยารักใคร่กลมเกลียวช่วยกันทำมาหากินปลูกบ้านหลังใหญ่โตโอรานก็มีแต่เสียงชื่นชมยินดีการทำงานขับรถบรรทุกของจรัญนั้นบางครั้งเขาต้องไปต่างจังหวัดทำให้ไม่ได้กลับบ้านครั้งละหลายๆวันแต่วิไลก็ไม่เคยทำตัวไม่เหมาะสมแม้จะมีผู้ชายชอบมาทำทีเหมือนหมาหยอกไก่หยอกล้อทำก็รอก็ติกใส่เวลาเธอไปขายขนมที่ตลาดซึ่งหนึ่งในผู้ชายเหล่านั้นก็คือนายสุนัยซึ่งอยู่หมู่บ้านไม่ห่างกันนักแต่วิไลไม่เคยสนใจเขาหรือผู้ชายคนไหนเลยไม่นานนักจรูนน้องชายคนกลางก็แต่งงานเขาเลยคิดขยับขยายเรื่องการทำงานจากที่ทำนาแล้วเห็นว่าไม่มีเงินเก็บเป็นก้อนแบบพี่ชายเขาก็เลยคิดจะขุดบ่อเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลาเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นที่ทำกิจการนี้แล้วได้เงินก้อนเมื่อจะเริ่มกิจการเขาก็มาขอยืมเงินจากจรัญเพื่อลงทุนขุดบ่อเอาไว้ได้เงินจับกุ้งงวดแรกและฉันจะรีบมาคืนพี่นะจรูนเอ่ยไม่เป็นไรพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนพี่ก็ได้จรัญบอกอย่างนั้นเพราะเห็นว่าเป็นพี่น้องกันเขาไม่ได้อยากจะเร่งรัดเรื่องหนี้สินกับน้องมากเกินไป
1: ใช่ช่วงนี้เมียของจรูนกำลังท้องไม่ใช่หรอคงมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะเอาไว้ทำบ่อกุ้งได้สักรอบสองรอบค่อยเอามาคืนพี่ๆก็ได
0: ้วิไลก็สนับสนุนความคิดของสามีจึงบอกกับน้องสามีไปแบบนั้นจรูนยกมือไหว้ข ขอบคุณพี่ชายและพี่สะใภ้ด้วยความนอบน้อมก่อนจะรีบเดินจากไปไม่นานนักเขาก็เริ่มจ้างรถขุดดินให้มาขุดบ่อใหญ่ในที่ที่เคยทำนาโดยขุดสองบ่อด้วยกันและเริ่มนำลูกปลากับลูกกุ้งลงไปเลี้ยงในบ่อส่วนเจริญหลังจากรับราชการเป็นตำรวจได้ไม่นานก็พบรักกับหญิงสาวที่เป็นลูกสาวเจ้าของร้านเสริมสวยในอำเภอทั้งสองคบหาดูใจกันและต่อมาก็แต่งงานกันโดยมีพิธีแต่งงานใหญ่โตวิไลกับจรัญยังใส่ซองให้น้องชายกับน้องสะใภ้เป็นเงินจำนวนหลายพันบาทเพื่อเป็นขวัญถุงให้น้องเรียกว่าทั้งสองปฏิบัติตัวสมกับเป็นพี่ชายใหญ่และพี่สะใภ้ใหญ่ของบ้านเมื่อน้องๆทั้งสองแต่งงานมีครอบครัวกันแล้วทั้งคู่เจริญก็คิดแยกเรือนปลูกบ้านของเขากับภรรยาแต่ยังไม่ได้เริ่มปลูกบ้านได้แค่ดูที่ดินเอาไว้ว่าจะปลูกเรือนไม่ห่างจากบ้านของแม่นักเพราะเขาอยากจะเก็บเงินอีกสักหน่อยและรอกู้เงินสหกรณ์ตำรวจให้ได้เสียก่อนส่วนจรูนนั้นแม่ตกลงจะยกบ้านที่เป็นบ้านเดิมของครอบครัวให้เขาเพราะภรรยาของจรูนดูแลนางจันเป็นอย่างดีสามพี่น้องก็เลยตกลงกันตามนั้นโดยไม่มีใครทะเลาะกันทว่าต่อมาจรัญประสบอุบัติเหตุรถชนกับรถบรรทุกด้วยกันเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีทำให้วิไลรู้สึกช็อกเสียใจเป็นอย่างมากกว่าจะจัดการเรื่องงานศพและเรื่องคดีความเสร็จก็ทำให้เธอเศร้าโศกเสียใจจนร่างกายทรุดโทรมลงไปมาก

0: ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ประมาณหนึ่งนอกจากนี้เธอยังไหว้วานให้นางจันทร์แม่ของสามีช่วยมาดูลูกของเธอในตอนเช้าและพาเดินไปส่งที่โรงเรียนประถมที่อยู่ไม่ไกลบ้านนักเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็จะเริ่มทำงานเย็บผ้าโหลส่งเท่าแก่รวมทั้งยังรับตัดเย็บเสื้ออีกด้วยฝีมือเย็บผ้าของวิไลนั้นดีมากทำให้มีลูกค้าเยอะนายสุนัยก็อาศัยโอกาสนี้มาจ้างเธอตัดเสื้อเชิ้ตและกางเกงอยู่บ่อยๆแม้จะไม่ชอบหน้าเขาแต่เขาก็เป็นลูกค้าและทุกครั้งที่สุนัยมาจ้างงานวิไลก็จะอยู่หน้าบ้านตลอดจะไม่เคยให้เขาเข้าไปในตัวบ้านเลยสักครั้งเพราะกลัวว่าจะไม่เหมาะสมแต่เขาว่าปากคนนั้นยาวกว่าปากกาไม่นานก็เริ่มมีคนคอรหานินทาวิไลว่าเป็นแม่ไม้เนื้อหอมหาว่าคนขับสำล้อรับจ้างที่มารับเธอทุกเช้านั้นมาจีบเธอและอยากได้เธอเป็นเมียบ้างก็ว่าคนที่จะได้เป็นสามีใหม่ของวิไลน่าจะเป็นนายสุนัยเสียมากกว่าเพราะเป็นพ่อบุญทุ่มมาจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นประจำ
1: คนเขาร่ำลือเรื่องพี่สะใภ้เธอกันใหญ่แล้วนะนินทากันให้แซ่บทั่วตลาดขณะที่ร้านทำผมเขายังเอาไปพูดกันเลย
0: รำไพภรรยาของเจริญเอ่ยกับสามีหลังจากที่เขากลับมาจากสถานีตำรวจแล้วคนพูดถึงกันขนาดนั้นเลยเหรอเจริญเอ่ยถาม
1: ใช่สิคนไปทำผมที่ร้านเขาก็พูดกันสนุกปากลูกสะใภ้ใหญ่ของแม่ตอนเนี้ยกลายเป็นที่ปากเขาไปทั่วแล้วอ้อนอกจากเขาจะพูดถึงเจ้าคนขับสามล้อที่มาคอยรับส่งพี่วิไลเป็นประจำแล้วเขายังพูดถึงนายสุนัยด้วยนะก็นายคนนี้มาที่บ้านพี่วิไลบ่อยมากมาที่ไรก็มาจ้างตัดเสื้อตัดกางเกงตลอดเลยคนอะไรมันจะตัดเสื้อผ้าใหม่ได้ตลอดแทบทุกอาทิตย์ถ้าไม่คิดจะมาจีบพี่สะใภ้ของเธอแล้วเขาจะคิดอะไรฮะ
0: รำไพใส่ไฟวิไลให้เจริญได้ฟังเจริญไม่ได้พูดอะไรรำไพจึงยิ่งพูดใส่ไฟมากขึ้น
1: เธอเป็นตำรวจมีหน้ามีตาจะปล่อยให้คนมาสร้างเรื่องหน้าอัปยศอยู่ได้ยังไงพี่จรัญเองก็ตายไปจะ2ปีแล้วอะพี่วิไลเขาก็เหมือนคนนอกไม่ได้มาเป็นญาติอะไรกับพี่สักหน่อยจะปล่อยให้คนมานินทาว่าร้ายบ้านพี่อยู่หรอ
0: รำไพใส่ไฟเพิ่มมากขึ้นไปอีกทำให้เจริญเริ่มคิดตามภรรยานอกจากพูดกับสามีแล้วรำไพยังเอาเรื่องนี้ไปพูดกับนางจันแม่สามีและนางสมรภรรยาของจรูนอีกด้วย
1: เขาพูดกันให้แซดนะแม่ว่าพี่วิไลทำตัวไม่ดีเนี่ยออกจากบ้านก็เช้ามืดไปกับคนขับสามล้อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ไปทำเรื่องอะไรไม่ดีไหนจะนายสุนัยที่ขยันเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่บ่อยๆอีกแม่ฉันว่าปล่อยเอาไว้แบบเนี้ยอีกหน่อยคงได้มีเรื่องงามหน้าแน่
0: ๆรำไพเอ่ยกับนางจันทร์
1: จะว่าไปฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าตอนที่พี่วิไลขายของที่ตลาดมีแต่ลูกค้าหนุ่มๆมาก็ล่อก็ติดพี่จรัญตายไป2ปีแล้วเขาก็คงจะเหงาหน้าดูแหละยังเป็นสาวเป็นแซ่อยู่ด้วยอีกหน่อยก็คงจะหาผัวใหม่หาพ่อใหม่ให้หลานสาวของแม่แน
0: ่ๆสมรเอ่ยเสริม
1: ไปหาข้างนอกก็ไม่ว่าอะไรหรอกกลัวว่าจะพาผู้ชายมาถึงในบ้านละสิคราวเนี้ยคงได้อายกันทั้งตระกูลแน่
0: ๆรำไพยังไม่หยุดใส่ความยิ่งนางจันไม่เอ่ยห้ามปรามซ้ำยังมีท่าทีเหมือนจะเชื่อในเรื่องที่บอกรำไพก็ยิ่งใส่ใครมากขึ้นวิไลไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้ตนเองถูกพี่น้องของสามีและคู่สะใภ้ของทั้งสองคนกำลังหาทางเล่นงานและจะไล่เธอไปให้พ้นจากบ้าน
1: โอ้ยปล่อยให้มันลอยหน้าลอยตาสร้างความอับอายอยู่ทำไมล่ะพี่ไหนๆมันก็ทำท่าจะมีผัวใหม่อยู่แล้วก็รีบหาทางกำจัดมันไปดีกว่าพี่คิดดูนะถ้าเรากำจัดมันกับลูกของมันออกไปได้พี่ก็ไม่ต้องกู้เงินสหกรณ์เรายึดบ้านหลังใหญ่ของมันมาซะเลยพี่จรัญอุตส่าห์ปลูกบ้านหลังใหญ่โตสวยงามขนาดนั้นจะปล่อยให้นางวิไลพาผัวใหม่มาเสวยสุขอยู่ได้ยังไงจริงไหมล่ะพี่เจริญ
0: รำไพเสนอความคิดกับสามีซึ่งพอพูดถึงบ้านหลังใหญ่สวยงามหลังนั้นเจริญก็ตาลุกวาวเพราะเขาเองก็ไม่อยาก

0: กู้สหกรณ์ให้เป็นหนี้แล้วต้องมาหักเงินเดือนใช้หนี้ทุกๆเดือนเหมือนที่ตำรวจหลายคนกำลังทำกันอยู่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเจริญถามภรรยารำไพเลยกระซิบบอกแผนการกับสามีและกำชับให้เขาไปบอกเรื่องนี้กับจรูนและสมรด้วยเมื่อทั้งสี่เห็นพ้องต้องกันไม่มีใครห้ามใครแผนการร้ายที่จะกำจัดวิไลออกไปให้พ้นจากบ้านก็เริ่มขึ้นคืนที่ทุกคนทำตามแผนนั้นก็คือล่อให้วิไลพาลูกสาวไปที่บ้านของนางจันแม่สามีในช่วงเย็นอยู่พูดคุยกันพักใหญ่โดยที่รำไพแอบนัดแนะให้นายสุนัยมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านของวิไลแล้วเมื่อวิไลกลับมาถึงบ้านและส่งลูกสาวขึ้นห้องนอนแล้วเธอก็เตรียมตัวจะทำงานเย็บผ้าต่อนายสุนัยก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนและตรงเข้ามากอดรัดวิไลเพื่อจะลวนลามข่มเหงน้ำใจเธอวิไลต่อสู้สุดฤทธิ์ปากก็ร้องตะโกนด่าทอ
1: ปล่อยฉันนะแกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงอย่ามาทำรุ่มร่ามกับฉันนะไอ้สุนัย
0: วิไลพยายามดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากการกอดรัดของนายสุนัยฉันไม่ปล่อยหรอกอุตส่ามีคนเปิดโอกาสให้แบบนี้ขืนปล่อยก็โง่สิวะสุนัยเอ่ยด้วยน้ำเสียงชอบใจวิไลนั้นต่อสู้เต็มที่พยายามดิ้นรนและขัดขืนอย่างเต็มแรงทำให้ล้มกลิ้งไปด้วยกันทั้งคู่เธออาศัยจังหวะที่สุนัยเสียหลักหันไปคว้าของที่อยู่ใกล้ตัวคว้างปาใส่เขาไม่หยุดนายสุนัยได้แผลจากกรรไกรที่ถูกปามาโดนหัวเลือดไหลออกมาที่หน้าผากทำให้เขาโมโหเลือดขึ้นหน้าเข้ามาฉีกกระชากเสื้อผ้าของวิไลจนหลุดลุ่ยแต่เธอก็ไม่ยอมพยายามดิ้นรนขัดขืนจนหนีได้ก็วิ่งมาทางครัวคว้าเอามีดทำครัวอันใหญ่มาชี้หน้าอีกฝ่าย
1: แกออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ไปฉันจะฟันให้หน้าแหกเลย
0: ท่าทางเกรี้ยวกราดนั้นทำให้นายสุนัยตกใจไม่คิดว่าวิไลจะบ้าดีเดือดขนาดนี้ตอนที่เขาวางแผนกับรำไพนั้นก็คิดว่าหากเขามาโอ้โลมวิไลเข้าหน่อยแม่ไม้ใจเปรียวที่ผัวตายไป2ปีก็คงจะใจอ่อนยอมตกลงปลงใจกับเขาที่ไหนได้วิไลกลับต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกถึงขั้นใช้มีดใช้ไม้แบบนี้ในขณะที่กำลังทำอะไรไม่ถูกประตูบ้านก็ถูกพังเข้ามาหลายคนกรูกันเข้ามาในบ้าน
1: โอ้โหอะไรกันเนี่ยผัวตายไปไม่ถึง2ปีพาผัวใหม่มานอนกกแล้วเหรอ
0: รำไพรีบเอ่ยก่อนใครชาวบ้านที่หล่อนชักชวนมาเป็นพยานเพื่อดูวิไลพาผู้ชายเข้าบ้านก็เริ่มส่งเสียงพูดกัน
2: พี่วิไลพี่จรัญตายไปไม่นานนี่พี่คิดจะหาพ่อใหม่ให้หลานสาวผมแล้วเหรอ
0: เจริญเอ่ยขึ้นมาบ้างแล้วนั่นซาดิสหรือยังไงถึงได้ฉีกเสื้อผ้ากันแบบนั้นแหมร้อนแรงน่าดูนะพี่สะใภ้คนนี้จรูนเอ่ยแล้วก็หัวเราะขำออกมาวิไลทั้งเจ็บทั้งโมโหพอได้ยินคำพูดของน้องสามีกับภรรยาของพวกเขาทำให้เธอร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บใจเพราะรู้แล้วว่าตนเองกำลังโดนคนพวกนี้วางแผนเล่นงานโดยไม่นึกถึงบุญคุณที่เคยมีต่อกันมาก่อนทั้งที่สามีของเธอนั้นทั้งส่งเสียเจริญและจรูนมาตั้งแต่เด็กเธอหันไปมองชาวบ้านหลายคนแต่ละคนก็พากันพูดไปในทางเดียวกันหมดไม่มีใครฟังแม่ไม้อย่างเธอเลยสักคน
1: ฉันไม่ได้พาผู้ชายเข้าบ้านนะมันลอบเข้ามาในบ้านมาทำร้ายฉันพวกแกไม่เห็นหรอ
0: วิไลตะโกนใส่หน้าทุกคน
2: โถวิไลจะต้องอายทำไมล่ะเมื่อกี้เราตกลงกันแล้วนี่ว่าจะเล่นบทโจรกับหญิงสาวที่แกล้งขัดขืนเธอบอกว่าเธอชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอมันตื่นเต้นเร้าใจดียังไงล่ะ
0: สุนัยพูดหน้าตาเฉยทำให้วิไลหันมีดไปทางเขา
1: หยุดพูดเลยนะถ้าแกยังไม่เลิกพูดใส่ร้ายฉันฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกฉันไม่เคยเต็มใจจะมีอะไรกับแกเลยออกไปให้พ้นจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลย
0: วิไลตะวา
2: ตอนนี้ธรรมดาฉันแต่เมื่อกี้ยังเรียกฉันพี่สุนัยจับพี่สุนัยจ๋าอยู่เลย
1: ไอ้เลว
0: วิไลไม่รอให้สุนัยพูดจบเธอคว้างมีดไปที่สุนัยทันทีมีดลอยหวือไปโดนแขนของเขาพอดิบพอดีเกิดเป็นแผลใหญ่เลือดไหลอาบ
2: โอ้ย
0: สุนัยร้องโอดโอยรีบวิ่งออกจากบ้านไปทันทีแต่ปากก็ยังไม่วายใส่ร้ายเธอ
2: ตอนอยากเลยเรียกกูมาเพราะโดนจับได้จะฆ่ากูเลยเหรออีวิไลอีบ้า
0: ชาวบ้านยิ่งส่งเสียงอื้ออึงกันใหญ่ทีเดียวเมื่อเห็นอย่างนั้นและตอนนั้นเองลูกสาวของวิไลก็ลงมาจากห้องพอเห็นคนมากมายส่งเสียงดังแบบนั้นและเห็นสภาพของแม่เด็กน้อยก็ร้องไห้เข้ามากอดวิไลจนแน่นชาวบ้านที่มายืนมุงดูพากันพูดสนุกปากว่าวิไลคิดจะหาผัวใหม่พาผัวใหม่มากกกอดถึงในบ้านที่ผัวเก่าสร้างเอาไว้ให้พอโดนจับได้ก็ทำทีโหดใส่สุนัยแต่ละคนพูดกันโดยไม่สนใจจิตใจของเด็กเลยแม้แต่น้อยแม้แต่เจริญจรูนและภรรยาของพวกเขาก็เช่นกันวิไลไม่อยากจะอธิบายอะไรอีกแล้วจึงออกปากไล่ทุกคนให้ออกไปจากบ้านของเธอจากนั้นก็จัดการปิดบ้านจนแน่นหนาแล้วพาลูกกลับขึ้นห้องคืนนั้นเธอไม่ได้นอนเพราะนั่งคิดตลอดทั้งคืนว่าจะจัดการกับชีวิตของตนเองและลูกอย่างไรดีเธอเพิ่งนึกได้ว่าพี่น้องของสามีรวมถึงแม่สามีอาจจะรวมถึงนายสุนัยอีกคนที่รู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้ทั้งหมดดูเหมือนทุกคนจะหาทางขับไล่เธอให้พ้นไปเสียจากบ้านนี้ดังนั้นเมื่อแม่สามีของเธอเรียกไปพูดคุยในวันรุ่งขึ้นเธอจึงไม่อยากอธิบายอะไรอีกแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของแม่สามี
1: ชาวบ้านเขาล่ำลือไปทั่วแล้วเรื่องที่แม่วิไลพาผู้ชายมานอนในบ้านฉันกับญาติพี่น้องอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วสงสารหลานก็สงสารนะแต่ฉันว่าแม่วิไลพาลูกกลับไปอยู่บ้านแม่ของตัวเองสักพักเถอะนะรอให้เรื่องมันซาลงแล้วค่อยว่ากันอีกที
0: นางจันเอ่ยอย่างนั้นวิไลเลยคิดว่าเธอคงอยู่ที่บ้านนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะดูเหมือนทุกอย่างจะลงล็อกไปหมดทุกอย่างชี้ไปทางออกเดียวว่าเธออยู่ที่บ้านเกิดของสามีไม่ได้แล้ว
1: นี่เมื่อแม่คิดว่าเรื่องเมื่อคืนฉันทำผิดทำให้แม่กับญาติพี่น้องทุกคนต้องอับอายฉันก็จะไม่อยู่ที่บ้านนี้อีกแล้วฉันจะพาลูกกลับไปบ้านแม่ของฉันแต่ขอเวลาฉันเก็บข้าวของสักหน่อยก็แล้วกันนะแต่ระหว่างเนี้ยถ้าใครยังคิดจะทำร้ายฉันอีกฉันบอกไว้เลยว่าฉันไม่เอาไว้แน่ตายเป็นตาย
0: เธอเอ่ยพร้อมกับกวาดสายตามองหน้าน้องสามีกับภรรยาของพวกเขา2วันต่อมาแม่ของวิไลก็จ้างรถ6ล้อมาขนข้าวของของลูกสาวและหลานสาวขึ้นรถเจริญกับรำไพจรูนกับสมรยืนดูด้วยความพึงพอใจส่วนชาวบ้านในหมู่บ้านก็มาชะเง้อชะแงมองอยู่ไม่ห่างเมื่อขนของเสร็จแล้วแทนที่วิไลจะขึ้นรถจากไปกลับกลายเป็นว่ามีรถแบ็คโฮคันใหญ่2คันขับมาจอดที่หน้าบ้าน2ชั้นหลังใหญ่ที่เธอกับสามีช่วยกันสร้างมาจากนั้นวิไลก็พยักหน้าออกคำสั่งแล้วรถแบ็คโฮทั้ง2คันก็ขับเข้าไปทุบทำลายและรื้อถอนบ้านหลังงามนั้นทันทีจนรำไพกรีดเสียงร้องห้ามดังลั่น
1: อีบ้ามึงจะทำลายบ้านทำไมบ้านนี้พี่จรัญสร้างเอาไว้นะหยุดอยู่นี้นะ
2: วิไลแกบอกให้รถเลิกทำลายบ้านนะนี่มันน้ำพักน้ำแรงของพี่จรัญแกจะมาทุบจริงไม่ได้
0: เจริญร้องสั่งบ้างแต่วิไลไม่ฟังใครทั้งนั้นหล่อนยังตะโกนสั่งรถเสียงดังต่อไป
1: ทำลายให้หมดทุบไม่ให้เหลือซากฉันจ่ายเงินค่าจ้างคนอื่นไม่ได้จ่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องฟังใครนอกจากฉัน
0: แม้เจริญจรูนและเมียของพวกเขาจะพากันร้องห้ามแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายบ้านหลังงามที่เจริญกับรำไพอยากได้นักหนาก็เหลือแค่เพียงเศษซากเท่านั้น
1: ในเมื่อฉันอยู่กับลูกไม่ได้คนอื่นก็ไม่ต้องอยู่ลาขาดกันตรงนี้นี่สินที่เคยมีต่อกันฉันไม่ยกให้ใครทั้งนั้นเงินทองที่สามีฉันเคยส่งเสียพวกแกร่ำเรียนฉันก็ไม่ยกให้ให้เป็นหนี้ติดตามตัวพวกแกไปตลอดชาตินี้แล้วก็ชาติหน้านั่นแหละ
0: วิไลเอ่ยอย่างนั้นแล้วไปขึ้นรถ6 ล้อที่แม่กับลูกของเธอนั่งรออยู่ก่อนแล้วจากนั้นรถก็แล่นออกไปตามด้วยรถแบ็คโฮคันใหญ่ทั้ง2 คันทิ้งให้ทั้ง4 คนยืนมองซากบ้านด้วยความเสียดายและเจ็บใจที่อุตส่าห์วางแผนเอาไว้อย่างดิบดีแต่สุดท้ายผลก็ไม่เป็นอย่างที่ต้องการวิไลกลับมาอยู่บ้านเกิดของตนเองยึดอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยความที่มีฝีมือดีเธอเลยมีลูกค้ามาจ้างงานไม่ขาดสายส่วนมากจะเป็นพวกเมียของข้าราชการที่ต้องแต่งชุดสวยๆออกงานสังคมรวมถึงข้าราชการสาวๆที่ต้องแต่งชุดผ้าไทยไปทำงานใน1 วันต่อสัปดาห์เธอสามารถเลี้ยงดูลูกสาวคนเดียวได้เป็นอย่างดีและลูกของเธอก็เป็นเด็กดีสมกับที่เธอตั้งใจอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูไม่นานข่าวคราวจากพี่น้องของจรัญก็มาเข้าหูให้เธอได้ยินและได้รับรู้ว่ากรรมนั้นทำงานได้อย่างเที่ยงตรงมากเพราะกิจการบ่อกุ้งบ่อปลาของจรูนน้องชายคนรองของสามีนั้นเจ๊งไม่เป็นท่าทำเขาขาดทุนย่อยยับเป็นหนี้เป็นสินต้องเอาที่ดินเข้าจำนองธนาคารเพื่อการเกษตรนำเงินมาใช้หนี้สมรเมียของเขาก็ต้องไปขายของในตลาดเหมือนที่วิไลเคยไปขายส่วนเจริญก็โดนร้องเรียนเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกพักงานในระหว่างสอบสวนคดีรำไพเมียจอมร้ายกาจของเขาถูกนินทาไปทั่วอำเภอเพราะช่วงหลังเธอทำตัวอวดร่ำอวดรวยใช้เงินมือเติบเกินกว่าเงินเดือนยศจ่าของสามีจะจ่ายได้ทุกคนเลยตีตรากันว่านั่นน่าจะเป็นเงินจากการทุจริตของเจริญนางจันแม่สามีของเธอในตอนนี้อายเสียยิ่งกว่าอายที่ลูกโดนคดีแบบนั้นและยังโดนชาวบ้านนินทากันสนุกปากด้วยวิไลอโหสิกรรมให้กับครอบครัวนั้นทุกคนเพราะเธอไม่อยากผูกเวรผูกกรรมกับพวกเขาอีกแล้วเธอครองตัวเป็นโสดเลี้ยงดูลูกมาตลอดจนกระทั่งล่วงเลยเข้าสู่วัยชราและเป็นหญิงชราอย่างมีความสุขเพราะลูกสาวของเธอได้แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์พร้อม

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
3: ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
5: สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
4: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
6: ่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสพนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลศิษย์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ้มพระรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
7: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
6: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวด้วยว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลศิษย์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
9: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมช่วงนี้ก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
8: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
11: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
10: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรหมารายงาน
2: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
3: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตก ด้านนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิวลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิวข้อหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติท่านี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
12: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
2: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
13: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
2: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
14: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนทางฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำ ให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
2: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมอองเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนโดยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม่น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
16: นายร็อกมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
17: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
18: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือนรวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 นของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้น

0: ไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
2: ้นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
3: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปีกห้างโมเดิร์นเทรด
2: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศ Air Force ของ

0: ฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามธนบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3ประตูต่อ1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องมีลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพ ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้าน 100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง 2026 ถึง 2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียไป2เซตรวด 7-5 และ 5-3 รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
2: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราลง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทางประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
1: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPad สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย
0: ์12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give What Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์02-271-8511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะให้การย่อยอาหารไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางใดเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804และเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำ

0: รู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ความเป็นรู้จักเวลาเป็นฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: คุณภาพ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยทหารอาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtaraf.mi.th
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินที่พี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
4: ้อหายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนค้ำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วน

0: ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา06579973250657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ
1: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
2: หรือเป็น
3: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยศาสตร์บ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมศึกษาพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นสุขไปนำกันเด้อครับ
4: ขณะนี้ท่านรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
5: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมลูกทุ่ง

ยาบาลเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชมรมลูกทุ่งอีกแล้วครับท่านพบกันในวันนี้6ตุลาคม2569ครับ

วันนี้ทักทายกันด้วยงานเพลงเสียงของนักร้องลูกทุ่งจอมชี้ยิ่งยงยอดบัวงามครับแอบเมียส่งไลน์นะครับมอบให้กับทุกเสียงทุกสายครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับหนึ่งสายกำลังใจสายแรกจากผู้ใช้นามว่าข้าวโพดฝักใหญ่บ้านท่าขาวครับแนะนำถามงานเพลงกล่อมน้องนอนนะครับของคุณไวยพจน์มอบให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับทางแม่ประธานที่อยู่บ้านตะเบาะนะครับสวัสดีทักทายท่านที่เข้ามาชมในเพจ Facebook ไลฟ์ครับสวัสดีคุณพรจรัสนะครับแล้วก็ทุกท่านที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาชมแล้วแต่ยังไม่ได้ทักทายด้วยนะครับทักทายกันรอบวงทุกท่านทุกคนทีเดียวครับมาดูกันรายงานสภาพอากาศล่าสุดกันก่อนครับ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีอากาศแปรปรวนครับลักษณะเช่นนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยทางภาคเหนือจะมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะครับระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทหารและพื้นที่ลุ่มครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับสำหรับทางภาคอีสานจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนครับได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง

ีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือควรจะตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นประเทศจีนอีกระรอกหนึ่งครับได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมทางภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมได้เลื่อนพาดผ่านทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศอ่าวไทยครับบ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับมีรายงานเข้ามานะครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 70% ของพื้นที่ภาคใต้ตะวันออก 70% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 70% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับสวัสดีทักทายพี่คำปาดครับขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5สวัสดีท่านอาจารย์พานุรังสีทองและสวัสดีทุกคนครับ

ณ FC กำลังใจจากทุกสายครับหลากหลายช่องทางที่ของานเพลงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในเพจ Facebook Live หรือว่าจะเป็นทาง LINE ทางโทรศัพท์หลังไมค์ขอบคุณทุกท่านครับ

าถึงเรื่องของความอกหักกันบ้างครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วิเชียรคำเจริญหรืออาจารย์ลพบุรีรัตน์ต้นฉบับท่านแรกคุณสายันสัญญาขับร้องไว้ครับให้ฟังเสียงเวอร์ชั่นคุณไรอันครับ

นั่นคือบันทึกการแสดงสดนะครับของคุณไรอันกาดบัณฑิตครับในรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคนะครับแต่ก็ไพเราะไม่แพ้ต้นฉบับทีเดียวเชียวครับมาติดตามข่าวกันบ้างครับรัฐบาลดันเซฟไทยนวดไทยโอกาสใหม่ในฝรั่งเศสเร่งหารือต่อยอดทักษะเดินทางแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรปครับในวันนี้ครับ6ตุลาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสให้แรงงานไทยก้าวสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมของฝรั่งเศสณกรุงปารีสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนและต่อยอดความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศโดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือศักยภาพของแรงงานไทยในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ให้บริการนวดไทยซึ่งเป็นทักษะที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักของไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้แรงงานฝีมือไทยโดยไทยและฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กับการส่งเสริมการจ้างงานที่มีมาตรฐานและการรับรองทักษะฝีมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งแรงงานและนายจ้างและช่วยให้แรงงานไทยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของนายจ้างโดยเฉพาะเชฟไทยและก็นวดไทยครับซึ่งเป็นจุดแข็งและก็ทักษะวิชาชีพที่มีทักษะศักยภาพในการต่อยอดสู่ตลาดแรงงานยุโรปการมีมาตรฐานทักษะที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และสั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศได้อย่างมีมาตรฐานขณะเดียวกันครับยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ตลอดจนทักษะวิชาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลขณะเดียวกันโลกการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไทยจึงใช้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะ upskill และการปรับทักษะใหม่ reskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะที่ทันต่อความต้องการของตลาดพร้อมกับแข่งขันในระดับสากลครับขอบคุณข้อมูลข่าวนะครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับมาถึงงานเพลงที่ทาง FC แฟนรายการครับคุณสิริภาคล้ายการแนะนำเข้าสู่รายการผมให้ฟังต้นฉบับเสียงจากคุณนพพรเมืองสุพรรณเมื่อปี2517ครับเพลงนี้ดังเมื่อผมอายุประมาณ4ขวบครับ

ชื่อเพลงว่าคิดถึงจังเลยนะครับงานเพลงที่เป็นเสียงร้องของคุณนพพรเมืองสุพรรณครับซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อเวลา 4:15 นของวันที่21สิงหาคม2566ด้วยวัย74ปีหลังจากที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสันนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทางคุณนพพรเมืองสุพรรณด้วยนะครับมาต่อกับเรื่องราวสารกันบ้างนะครับสนทช.ครับเร่งบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่แล้วก็พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับรายงานข่าวจาก NBT Connect นะครับหรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์ครับมีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วครับซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาที่อำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และก็อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวครับส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่600

176ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งนะครับโดยน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางประมาอำเภอสองพี่น้องและอำเภอเมืองครับเป็นน้ำท้ายเขื่อนโคพยาครับขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ได้แก่ลุ่มน้ำบางพักสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดครับเช่นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกลุ่มเปราะบางทางด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานครับก็มีปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ร้อยละ102หรือว่า 102% ครับซึ่งระบายน้ำวันละ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีครับได้เตรียมแผนรับอย่างใกล้ชิดรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังคงบริหารจัดการน้ำได้อยู่นะครับรองเลขาธิการสนทช.ก็ได้กล่าวถึงการคาดการฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึง14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกินแล้วเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้ครับมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งทะเลอันดามันครับเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150ลูก150มิลลิเมตรนะครับจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนรอบใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนในช่วงที่ผ่านมาครับขอบคุณรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากทาง NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งกำลังใจครับถามถึงงานเพลงของคุณไวพจน์เพชรสุพรรณเข้ามากล่อมน้องก่อนนอนครับจากทางผู้ใช้นามว่าข้าวโพดฝักใหญ่ครับ

นี่คืองานเพลงที่ส่งกำลังใจถามไถ่เข้ามานะครับเพลงที่ส่งกำลังใจมาจากทางข้าวโพดฝักใหญ่ครับกล่อมน้องก่อนนอนไวโพดเพชรพันธ์แล้วก็เพลงร้องแก้จูบน้องก่อนนอนเสียงจากคุณกิ่งแก้วศรีสาครนะครับจากทางแม่ประธานขอเข้ามาครับหนึ่งกำลังใจจากบ้านหวายอยากฟังเสียงหวานหลานย่าโมนะครับขอเข้ามาแล้วก็มี678บ้านติ้วครับเพลงอะไรก็ได้นะครับสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2เพลงครับมอบให้กับทางพี่ละม่อมปู่ทางพิษณุโลกนะครับฝากไปทางบ้านหมักแข้งด้วยครับสวัสดีครับสาวอ้อครับจากทางฟินแลนด์นะครับต่างประเทศฟินแลนด์ก็สามารถที่จะเข้ามารับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันครับข่าวล่าสุดจากนักรบสีน้ำเงิน

หรือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับ5ตุลาคม2569กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและเครื่องจักรกลครับร่วมกับทีมงานหลวงตาเยือนพัฒนาเส้นทางลูกรังในพื้นที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกำลังสุรนารีเสริมสร้างความพร้อมและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนณพื้นที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54ที่ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังรายการครับ

สาวโสรยาบ้านหนองสว่างครับก็บอกว่าเป็นสาวโคราชเช่นเดียวกันอ่ะมอบไปให้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหน่อย ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับทักทายสาวสวยที่อยู่ทางประเทศฟินแลนด์ไปที่เรียบร้อยนะครับสาวอ้อบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆนะครับก็ยินดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสาย FC ทุกท่านที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเยี่ยมชมรายการครับรู้สึกว่าปลื้มอกปลื้มใจชื่นใจนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ครับจัดงานบุญประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนี้2569ระหว่าง 8-17 ตุลาคมครับ9ตุลาคมครับพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาณพุทธอุทยานเพชรบุรีหรือว่าพระใหญ่10ตุลาคมช่วงหลวงณวัดไตรภูมิครับช่วงเย็นพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมืองนะครับ11ตุลาคมครับองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำจากท่าน้ำวัดไตรภูมิไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณวัดท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารครับ12ตุลาคมการแข่งขันเรือทวนน้ำหนึ่งเดียวในโลกนะครับ11ถึง15ตุลาคม20นาฬิกาการแสดงแสงสีเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำณเวทีกลางหน้าห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและก็8ถึง17ตุลาคมงานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยคาราวานสินค้าฟรีคอนเสิร์ตและบริเวณหน้าบริเวณหอโบราณคดีเพชรบุรีอินทราชัยและการจัดงานปีนี้นะครับให้ความสำคัญกับวัดไตรภูมิซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีอุ้มพระดำน้ำวัดประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับคงจะลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการครับเวลาเหลือนิดเดียวครับเหลือประมาณ4นาทีครับลากันด้วยเพลงรำวงครับรำวงแนซี่ครับกุหลาบร้อยรสมีรอเรือชัดไหม ขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณการกดไลค์กดแชร์โชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
0: ้อหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
1: ต
0: ั
1: วเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาชวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สา

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
5: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินถิ่นไทลมคักแท้ๆไทลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้ๆ
6: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
7: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัย ไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าสร้อยบนใบหน้าประชาชน

ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคลินิกครอบครัวนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฐนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะกับดิฉันดีเจตุกตาเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะรายการคลินิกครอบครัวของเราจะนำสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานค่ะว่าเบาหวานเป็นยังไงนะคะแล้วก็วิธีการรักษาการดูแลและอาหารค่ะค่ะก่อนที่เราจะรับฟังสาระประโยชน์ดีๆกันเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพอๆกันก่อนนะคะ

สวัสดีครับมาดนะครับวันนี้จะมาคุยถึงหลักในการรักษาเบาหวานยังไงให้ได้ผลดีหรือว่าให้หายจากการเป็นเบาหวานได้เลยวันนี้มีหลักมาให้3ข้อขอเริ่มกันด้วยข้อแรกเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่หมอมองว่าสำคัญที่สุดแต่ว่าคนเป็นเบาหวานหลายคนละเลยข้อนี้แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้เลยข้อที่1เนี่ยก็คือการฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนเวลาที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็เกิดจากเซลล์ตับอ่อนเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพนี่แหละก็เลยเกิดเบาหวานขึ้นมาถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนเราขึ้นมาได้เนี่ยก็สามารถทำให้เบาหวานเนี่ยดีขึ้นหรือสามารถหายได้เลยทีนี้หมอขอย้อนเท้าความเรื่องของการเกิดเบาหวานก่อนละกันในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักเกิดจากคนที่กินหวานเยอะๆกินแป้งกินน้ำตาลเยอะๆพอเวลาที่เรากินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปแล้วเนี่ยพอเวลาย่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในเลือดเป็นน้ำตาลในเลือดซึ่งน้ำตาลเนี่ยเป็นพิษต่อหลอดเลือดโดยตรงร่างกายเราเนี่ยจะไม่ยอมให้น้ำตาลเนี่ยมันสูงในเลือดเลยเพราะมันเป็นพิษต่อหลอดเลือดทีนี้อวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็คือตับอ่อนของเราเนี่ยแหละซึ่งตับอ่อนเนี่ยก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนะครับในคนที่ชอบกินหวานเยอะๆกินแป้งเยอะๆกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยพอเวลาน้ำตาลมันสูงในเลือดมากๆเนี่ยตับอ่อนมันก็ต้องทำงานหนักในการหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดทีเนี้ยพอเวลาที่เราใช้มันอย่างหนักหน่วงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เหมือนรถนั่นแหละที่เราใช้งานมันเยอะๆมากๆเนี่ยมันก็เลยเสื่อมสภาพพอเวลามันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินออกมาได้พอเพียงในการคุมระดับน้ำตาลในเลือดทีเนี้ยน้ำตาลเราก็เลยสูงและพอน้ำตาลสูงในเลือดเราก็เลยถูกวินิจฉัยว่าเราเป็นเบาหวานทีเนี้ยเราจะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนของเรากันยังไงบ้างวิธีที่เราจะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนของเราอะนะครับหมอเคยบอกไปแล้วว่าวันที่เราได้รับการวินิจฉัยเนี่ยว่าเราเป็นเบาหวานเซลล์ตับอ่อนของเราเนี่ยตายไปแล้วประมาณ 50% ทีเนี้ยพอเราเป็นไปแล้วนะครับหรือในหลายๆคนนะที่น้ำตาลเริ่มปริ่มหมอว่าเซลล์ตับอ่อนของเราเนี่ยมันตายไปแล้วแหละบางส่วนแต่มันยังไม่ถึง 50% เราเลยยังไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนะครับจริงๆแล้วหมอไม่แนะนำให้ต้องรอจนกระทั่งมันตายไป 50% นะบางที10% 15% เนี่ยถ้าเรารีบแก้ไขมันก็ดีกว่าฟื้นฟูได้ง่ายกว่าอย่างแรกเลยในการทำเพื่อฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนนะครับก็คือการทำ IF หรือ Intermittent Fasting นะครับก็หมอขอสรุปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเคยพูดไปหลายครั้งแล้วในเรื่องของการทำ IF IF เนี่ยก็คือการกินเป็นช่วงเวลาแล้วก็อดอาหารเป็นช่วงเวลาในคนที่เป็นเบาหวานไปแล้วนะหมอแนะนำให้อดอาหารในช่วงประมาณ16ชั่วโมงแล้วก็กินอยู่ในพีเรียดช่วงประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับในช่วงอดอาหาร16ชั่วโมงเนี่ยก็คือจะให้ดื่มได้แต่น้ำเปล่าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารอะไรเลยแล้วก็กินให้อยู่ใน8ชั่วโมงถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่เราอดอาหารเนี่ย16ชั่วโมงเนี่ยช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่ตับอ่อนของเราอ่ะได้พักจริงๆเพราะว่าถ้าเรายังคงกินอาหารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยังไงเนี่ยมันมีแป้งมีน้ำตาลปนมาอยู่แล้วแม้กระทั่งในผักสมมติว่าในบางคนบอกว่าฉันกินผักในผักก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ตับอ่อนของเราได้พักจริงๆเนี่ยทำฟาสติ้งไปเลยหรือว่าอดอาหารไปเลย16ชั่วโมงช่วง16ชั่วโมงเนี้ยมันก็จะทำให้ตับอ่อนของเราเนี่ยได้พักแล้วก็ฟื้นฟูมันก็จะตายน้อยลงสร้างใหม่มากขึ้นลองดูนะถ้าเกิดเรากินอยู่ในช่วง8ชั่วโมงแสดงว่าตับอ่อนเราทำงานอยู่ในช่วง8ชั่วโมงแล้วก็ได้พัก16ชั่วโมงเราได้พักมากกว่ากันต้อง2เท่าเหมือนรถอะครับสมมติว่าเป็นแท็กซี่แล้วเราใช้ควงกะทั้งกะเช้ากะดึกเลยใช้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งพังยิ่งเสื่อมสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ช่วงนึงแล้วก็มีการพักสักช่วงนึงเพื่อให้มันได้ซ่อมบำรุงหรือว่าซ่อมแซมตัวเองพวกนี้ก็จะทำให้ตับอ่อนของเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นได้แต่ว่าในหลายคนที่บอกว่ายังทำไม่ได้ซึ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะทำ IF ได้ยากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเซลล์จะนำน้ำตาลไปใช้ได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหิวบ่อยกว่าคนอื่นมันจะยากกับเขาในการที่จะต้องทำ IF สมมติว่าคนบางคนเนี่ยที่สมมติว่าสุขภาพดีอยู่แล้วก็อยากไปแนะนำวิธีนี้ให้กับญาติหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาเนี่ยจะทำได้ยากกว่าคนปกติทั่วไปทีนี้ถามว่าจะเริ่มยังไงนะครับอาจจะเริ่มกันด้วยให้เขาทำ12ชั่วโมงกิน12ชั่วโมงหยุดกินก็ได้นะครับทำ12 12 IF แบบ12 12แล้วก็ให้เขาเนี่ยค่อยๆเพิ่มจำนวนชั่วโมงของการอดอาหารให้นานขึ้นเช่นจากเดิมอด12นะครับเพิ่มเป็นอด13เพิ่มเป็นอด14เพิ่มเป็นอด15นะครับจนขึ้นไปถึง16จะได้ผลดีมากเลยถ้าทำได้ไปถึง18แล้วก็กินอยู่ในช่วงพีเรียดประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับแล้วก็อดอาหาร18ชั่วโมงอันนี้จะดีมากๆเลยตับอ่อนก็จะได้พักยาวขึ้นนะครับโอเคเรื่องนี้นะก็คือต้องทำเลย IF สำหรับคนเป็นเบาหวานเพื่อ
ฟื้นฟูตับอ่อนของเราต่อมาในการฟื้นฟูตับอ่อนเนี่ยอีกข้อนึงที่ต้องระวังในเรื่องของยาเบาหวานครับผมยาเบาหวานในบางกลุ่มเนี่ยจะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นทำให้ตับอ่อนทำงานมากขึ้นหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้นเพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งหมอมองว่ายาในกลุ่มนี้จะไม่เป็นผลดีในการที่จะฟื้นฟูตับอ่อนจะทำให้เซลล์ตับอ่อนของเราเนี่ยตายมากขึ้นเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงยากลุ่มนี้นะครับยาที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นเซลล์ตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินออกมามากขึ้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงกลุ่มนี้ต่อมามีอีกตัวนึงนะครับที่หมอแนะนำในการฟื้นฟูตับอ่อนซึ่งจะได้ผลดีมากๆเลยตัวนี้เนี่ยชื่อว่า GLP-1 เต็มๆของเขาเนี่ยชื่อว่ากลูคาก้อนไลท์เปปไทด์1 GLP-1 เนี่ยเป็นสารธรรมชาติที่หลั่งออกจากทางเดินอาหารเราเนี่ยแหละเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมี GLP-1 เนี่ยหลั่งออกมา GLP-1 เนี่ยส่งผลออกฤทธิ์ยังไงบ้างส่วนนึง GLP-1 เนี่ยจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นสมองนะครับบอกว่าอิ่มได้แล้วมีอาหารแล้วนะ GLP-1 ก็จะกระตุ้นทำให้เราเนี่ยอิ่มแล้วก็ส่วนที่2เนี่ย GLP-1 จะไปกระตุ้นเซลล์ตับอ่อนทำให้เซลล์ตับอ่อนเนี่ยแบ่งตัวเพิ่มขึ้นทำให้เซลล์ตับอ่อนเหมือนฟื้นฟูมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ของ GLP-1 มากๆเลยแต่ว่า GLP-1 ตามธรรมชาติเนี้ยมักจะหลั่งออกมาอยู่ได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าจะมีเอนไซม์อีกตัวนึงชื่อว่า DPP4 ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจะมีเอนไซม์อีกตัวนึงมาทำลายมันเสียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยาเบาหวานจะมียาเบาหวานอยู่กลุ่มนึงนะที่มันจะมาทำลายเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่า DPP4 inhibitor ก็คือจะมายับยั้งไอ้ตัว DPP4 เนี่ยไม่ให้ไปทำลาย GLP-1 ของเราที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยากลุ่มนี้พอมันเป็นทำลายเอนไซม์นี้ปุ๊บเนี่ย GLP-1 ก็จะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็จะฟื้นฟูตับอ่อนของเราได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยากลุ่มนี้จะเป็นยากลุ่มที่หมอชอบนะครับอีกอย่างนึงตอนนี้มันจะมี GLP-1 ประเภทที่ฉีดเข้าที่พุงซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มที่หมอว่าดีที่สุดเลยนะครับ GLP-1 เนี่ยพอเวลาเราฉีดเข้าตรงไขมันบริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยนอกจากเขาจะออกฤทธิ์ในการคุมเรื่องของความหิวของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกินอาหารน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์จะทำให้ทำฟาสติ้งได้ง่ายขึ้นใช้ในการลดน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็จะกระตุ้นทำให้เซลล์ตับอ่อนเนี่ยฟื้นฟูได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ตัว GLP-1 แบบฉีดเข้าตรงที่พุงเนี่ยให้เก็บอยู่ในไขมันตรงพุงเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ได้24ชั่วโมงเลยก็จะไม่โดนตัวเอนไซม์ที่อยู่ในทางเดินอาหารทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ย GLP-1 เลยไม่ได้ทำเป็นฟอร์มกินเพราะว่าพอเวลาถ้าเรากินลงไปอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะโดนเอนไซม์ตัวเนี้ยเอนไซม์ DPP4 เนี่ยไปทำลายมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยจะมีเป็นฟอร์มฉีดในการจะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนขึ้นมา GLP-1 เนี่ยหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยประมาณสัก3เดือนแล้วก็หยุดประมาณสัก3เดือนในช่วงที่หยุด3เดือนเนี่ยสำหรับในคนที่เป็นเบาหวานนะหมอว่าในช่วงที่ใช้เนี่ยเราจะสามารถลดการใช้ยาเบาหวานของเราเองได้ด้วยแล้วก็พอเวลา3เดือนเนี่ยแล้วก็ลองหยุดดูเนี่ยแล้วดูว่าการคุมน้ำตาลของเราเป็นยังไงบ้างหมอเชื่อว่าจะคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นเพราะว่าเซลล์ตับอ่อนเราจะได้รับการฟื้นฟูพอฟื้นฟูแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างอินซูลินออกมาเพื่อคุมระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองได้ดีขึ้นสามารถลดการใช้ยาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าส่วนนี้เป็นจุดที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูตับอ่อนจนสามารถหายจากการเป็นเบาหวานได้เลยทีนี้ข้อแรกชักยาวเกินไปแล้วนะครับขอข้ามมาในข้อ2ก่อนเลยละกันข้อ2นะครับก็คือเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มีผลข้างเคียงแล้วก็ข้อแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตานะครับอาจจะเคยได้ยินเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ปัญหาเรื่องของไตนะครับหมอเคยบอกไปแล้วว่าคนไข้ที่ต้องล้างไตเนี่ย 50% เป็นคนไข้เบาหวานแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแผลเบาหวานที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของแผลหายช้าทําให้จะต้องโดนเหมือนแบบตัดนิ้วหรือตัดขาได้เลยในกรณีที่แผลมันลุกลามแล้วไม่หายทีนี้การป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ทำได้ยังไงก็คือต้องหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คตาหรือว่าการตรวจเช็คค่าของพวกหลอดเลือดต่างๆเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยอาจจะมีผลไปทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเช็คเนี่ยต้องเช็คอะไรบ้างหมอว่าควรจะคุมในเรื่องของความดันโลหิตนะครับต้องคุมความดันโลหิตให้ดีถ้าเกิดความดันเลือดของเราเนี่ยมันยิ่งสูงมันยิ่งทำให้หลอดเลือดของเราเสื่อมเร็วขึ้นค่าเลือดที่ควรเช็คแล้วก็แนะนำให้เช็คเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าการอักเสบของหลอดเลือดนะครับค่าการอักเสบของหลอดเลือดเนี่ยเช่นพวกโฮโมซิสตีนหรือว่าซีรีแอคทีฟโปรตีนพวกนี้ก็คือเป็นค่าที่บ่งบอกเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดถ้ามีเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดก็ควรจะจัดการมันซะลดระดับพวกนี้ลงซะมันก็จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเสื่อมช้าลงหรือว่าเรื่องของยูริกนะครับการที่เรามียูริกในเลือดสูงเนี่ยยูริกเนี่ยมันเป็นเหมือนผลึกเข็มซึ่งถ้าเราปล่อยให้มันสูงอยู่นานๆมันก็จะครูดไปกับผนังหลอดเลือดเราก็ทำให้หลอดเลือดเราเสื่อมได้เหมือนกันยูริกก็เป็นอีกตัวนึงที่ต้องคุม
มส่วนเรื่องของไตก็หมั่นเช็คค่าไตอย่างสม่ำเสมอละกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มมีเรื่องของไตวายต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มีอาการเกิดขึ้นบางทีจะรู้ก็สายไปแล้วนะครับเรื่องของค่าไตจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบำรุงรักษาไตนะทำยังไงได้บ้างดื่มน้ำเยอะๆนะครับการที่เราทานน้ำมากๆจะทำให้ไตเนี่ยทำงานเบาลงแล้วก็การที่เราทานพวกผักต่างๆนะครับที่มีพวกเกลือแร่เนี่ยเกลือแร่ต่างๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเป็นด่างการที่ร่างกายของเราเป็นด่างเนี่ยจะทำให้ไตทำงานเบาลงอันนี้ผ่านไป2ข้อแล้วนะข้อแรกก็คือการฟื้นฟูตับอ่อนข้อ2คือการป้องกันผลแทรกซ้อนของภาวะเบาหวานนะครับ2ข้อเนี้ยเป็นข้อที่หมอมองว่าสำคัญส่วนข้อสุดท้ายข้อนี้หมอว่าเป็นข้อที่ทุกคนทำกันอยู่แล้วหมอในโรงพยาบาลดูกันอยู่แล้วก็คือการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดข้อนี้หมอคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็คือคุมให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมแต่ว่าเวลาจะคุมตัวเนี้ยค่าเลือดที่หมอแนะนำให้เช็คนะแนะนำให้เช็คมากกว่าน้ำตาลทั่วๆไป

พยายามรักษาระดับให้มันต่ำกว่า8แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยยิ่งต่ำลงมามันก็ยิ่งดีถ้าต่ำมาใกล้ๆ 6.5 ได้เลยยิ่งดีแต่ว่าถ้าคุณรักษาตัวเองจนฮีโมโกลบิน A1C ของคุณต่ำกว่า 6.5 แปลว่าคุณอาจจะหายจากเบาหวานได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลัก3ข้อที่ให้ไว้1ฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อน2ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน3ก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยดูฮีโมโกลบิน A1C แต่ว่าฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยไม่ต้องตรวจบ่อยนะ3เดือนค่อยตรวจทีนึงเพราะว่าฮีโมโกลบิน A1C จะไม่เปลี่ยนเร็วมันเป็นค่าเฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมาโอเควันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนที่เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ7ผลไม้ลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับหลายคนที่เป็นเบาหวานนะครับมักจะมีคำถามครับถามว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานสามารถทานผลไม้ได้หรือเปล่านะครับคำตอบคือได้นะครับแต่ต้องเลือกชนิดผลไม้ให้ถูกชนิดนะครับถ้าเลือกผลไม้ที่ผิดชนิดก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดของคุณสูงเช่นกันนะครับดังนั้นวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับหมอหมีเลยจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าในปีใหม่เนี้ยเราสามารถที่จะทานผลไม้อะไรได้บ้างสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังหมอหมีเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็ยังสงสัยว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวเตือนนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับแล้วลองสังเกตอาการตนเองดูว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่าไอ้7ผลไม้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับโรคเบาหวานเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้น้อยลงนะครับหรือว่าผลิตออกมาได้แต่ไม่ออกฤทธิ์นะครับร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นเป็นเวลานานๆจนกลายเป็นโรคเบาหวานขึ้นมานั่นเองครับการที่เราจะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราให้ลงมาในระดับปกตินะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะครับการควบคุมอาหารเนี่ยก็คือจะต้องลดพวกอาหารจำพวกแป้งแล้วก็อาหารจำพวกที่หวานๆมีปริมาณน้ำตาลสูงๆนะครับให้ลดลงนะครับก็จะทำให้น้ำตาลของเราลดลงมาได้นะครับซึ่งผลไม้ก็เป็นอาหารชนิดนึงนะครับที่อยู่ในอาหารหลัก5หมู่อุดมไปด้วยวิตามินและธาตุต่างๆมากมายนะครับองค์ประกอบของผลไม้ก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับคือน้ำน้ำตาลแล้วก็ใยอาหารครับซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีองค์ประกอบไป3อย่างนี้ที่แตกต่างกันนะครับหลักการการที่เลือกผลไม้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับจะเป็นที่จะต้องเลือกผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำและก็ใยอาหารที่สูงนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ต่ำนะครับก็จะส่งผลทำให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานได้น้ำตาลไม่สูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพของตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าไอ้ผลไม้7อย่างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผลไม้ชนิดที่1ส้มนะครับส้มเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยนะครับหาซื้อได้ง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับส้มเป็นผลไม้ชนิดนึงครับที่มีองค์ประกอบของใยอาหารที่สูงมากๆนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ต่ำเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถทานได้น้ำตาลไม่สูงนะครับส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากๆเลยทีเดียวครับส่งผลทำให้ช่วยบำรุงผิวของเราแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคหวัดได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับแนะนำว่าให้ทานส้มเนี่ยได้มื้อหนึ่งประมาณ 1-2 ผลนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับว่าเอ๊ะส้มเนี่ยน้ำตาลต่ำเราสามารถทานได้เป็นกิโลนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราทานเป็นกิโลน้ำตาลพุ่งกระฉูดเช่นกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานแนะนำว่าให้ทานได้ประมาณ 1-2 ผลต่อมื้อนะครับก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลของเราดีขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่เม้นถามนะครับว่าทานเป็นน้ำส้มได้หรือเปล่าหมอหมีไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำส้มนะครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำส้มเนี่ยเราจะต้องใช้ผลส้มในประมาณ 4-5 ผลในการคั้นออกมาให้ได้น้ำส้ม1แก้วนะครับในน้ำส้ม1แก้วจึงจะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแนะนำว่าให้ทานเป็นผลสดจะดีกว่านะครับไม่แนะนำให้ทานเป็นน้ำส้มนะครับเพราะว่าน้ำตาลจะสูงกว่าลองไปหาส้มทานกันนะครับรับรองว่าน้ำตาลไม่สูงสำหรับคนที่เป็นเบาหวานครับต่อมาผลไม้ชนิดที่2ครับฝรั่งนะครับฝรั่งก็เป็นผลไม้ชนิดนึงที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับทานแล้วอิ่มท้องนะครับทำให้เราไม่หิวนะครับอิ่มได้นานขึ้นนะครับยังอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับส่งผลทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับฝรั่งจะมีองค์ประกอบของใยอาหารที่สูงนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ต่ำดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับสามารถทานได้น้ำตาลไม่สูงนะครับลองไปหาซื้อกันมาได้นะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแนะนำว่าฝรั่งเนี่ยในแต่ละมื้อควรทานประมาณครึ่งผลนะครับก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อน้ำตาลในเลือดของเราครับต่อมาผลไม้ชนิดที่3ครับแอปเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแดงหรือแอปเปิลเขียวก็ได้นะครับแอปเปิลก็เป็นผลไม้ชนิดนึงครับที่หาซื้อได้ง่ายนะครับรสชาติอร่อยครับอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนอกจากนี้ครับแอปเปิลยังมีสารที่ชื่อว่าฟลาโวนอยด์นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตด้วยนะครับต้องบอกเลยครับแอปเปิลเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแอปเปิลจะมีองค์ประกอบของใยอาหารที่สูงมากๆนะครับทานแล้วอิ่มท้องด้วยนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ต่ำนะครับเหมาะสำหรับคน
ที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้น้ำตาลไม่สูงนะครับแนะนำสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับใน1มื้อครับสามารถทานได้1ถึง2ผลนะครับถ้าเป็นผลเล็กนะครับแต่ถ้าแอปเปิลเป็นผลใหญ่นะครับโอ้โหใหญ่มากๆอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้แค่ครึ่งผลนะครับต่อมื้อนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็จะมีประโยชน์นะครับทำให้น้ำตาลของเราไม่สูงแล้วก็อิ่มท้องอร่อยด้วยครับต่อมาผลไม้ชนิดที่4ครับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศไทยนะครับสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับบางคนเนี่ยปลูกไว้ที่บ้านเลยทีเดียวครับกล้วยน้ำว้าจะมีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ต่ำไม่หวานมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้น้ำตาลไม่สูงครับนอกจากนี้กล้วยน้ำว้ายังอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับรวมถึงกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีใยอาหารที่สูงมากๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นท้องผูกบ่อยๆถ่ายไม่คล่องนะครับรับรองเลยครับว่ากล้วยน้ำว้าไปเนี่ยจะทำให้ถ่ายคล่องมากขึ้นนะครับนอกจากนี้การที่มันมีใยอาหารที่สูงมากๆก็ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ในอนาคตได้เลยทีเดียวครับต้องบอกเลยครับว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถหาซื้อกล้วยน้ำว้ามาทานได้นะครับในแต่ละมื้อเนี่ยแนะนำว่าให้ทานประมาณ 2-3 ลูกนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทำให้ระดับน้ำตาลไม่สูงแล้วก็อิ่มอร่อยด้วยนะครับต่อมาผลไม้ชนิดที่5ครับสาลี่นะครับสาลี่ก็เป็นผลไม้ชนิดนึงที่อร่อยนะครับหาซื้อได้ง่ายเช่นกันนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ไม่สูงมีใยอาหารที่สูงมากๆเลยทีเดียวจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถหาซื้อมารับประทานได้นะครับทานไปแล้วน้ำตาลไม่ขึ้นสูงมากนะครับแนะนำเลยครับลองมาหาซื้อทานดูนอกจากนี้เนี่ยยังอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายด้วยนะครับรวมถึงว่ามีพวกสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งลำไส้ในอนาคตได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานสาลี่ได้ประมาณ 1-2 ผลต่อมื้อนะครับรับรองนะครับว่าน้ำตาลในเลือดของคุณจะดีขึ้นครับต่อมาผลไม้ชนิดที่6ครับมะม่วงดิบนะครับมะม่วงดิบไม่ใช่มะม่วงสุกนะครับมะม่วงก็เป็นผลไม้ชนิดนึงที่นิยมทานกันในประเทศไทยนะครับบางคนก็ปลูกไว้ที่บ้านเลยนะครับมะม่วงเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ต่ำนะครับแล้วก็มีใยอาหารที่สูงมากๆจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับนอกจากนี้เนี่ยมะม่วงดิบนะครับยังมีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือว่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำนะครับหลายคนก็ถามว่าไอ้ดัชนีน้ำตาลเนี่ยมันคืออะไรนะครับค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า GI หรือว่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยครับก็คือเป็นค่านึงที่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าอาหารนั้นๆเนี่ยพอกินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมน้ำตาลได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับถ้าอาหารนั้นมีค่า GI สูงๆนะครับก็จะพอกินเข้าไปเนี่ยระดับน้ำตาลของเราจะพุ่งกระฉูดพุ่งปีขึ้นมาเลยครับดังนั้นไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าอาหารไหนเนี่ยมีค่า GI หรือว่าดัชนีน้ำตาลที่ต่ำนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงแล้วก็ช้าลงนะครับก็จึงเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับทำให้ระดับน้ำตาลไม่สูงนั่นเองครับซึ่งมะม่วงดิบก็เป็นอาหารชนิดนึงนะครับที่มีค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าค่า GI ที่ต่ำนะครับจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากินมะม่วงดิบเนี่ยไม่ใช่ไปจิ้มกับน้ำปลาหวานหรือว่าจิ้มกับพริกเกลือนะครับอันนี้ห้ามนะครับทานมะม่วงดิบอย่างเดียวนะครับการที่เราไปจิ้มน้ำตาลหรือว่าไปจิ้มพริกเกลือหรือว่าจิ้มน้ำปลาหวานเนี่ยจะทำให้น้ำตาลของเราพุ่งกระฉูดกว่าเดิมนะครับดังนั้นไม่ได้นะครับกินดิบๆจะดีที่สุดนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแนะนำว่าในแต่ละมื้อนะครับสามารถทานมะม่วงได้ประมาณครึ่งผลนะครับทานมากไปก็ไม่ดีครับแนะนำว่าในแต่ละมื้อเนี่ยแค่ครึ่งผลก็จะดีต่อน้ำตาลในเลือดของเราครับต่อมาผลไม้ชนิดที่7ครับแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรก็เป็นผลไม้ชนิดนึงที่มีองค์ประกอบของใยอาหารที่สูงนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ำตาลที่ต่ำนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้น้ำตาลไม่สูงนะครับนอกจากนี้แก้วมังกรยังมีค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าค่า GI ที่ต่ำด้วยนะครับทำให้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราดูดซึมน้ำตาลของแก้วมังกรเข้าไปเนี่ยจะช้านะครับทำให้ระดับน้ำตาลของเราไม่พุ่งกระฉูดนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแนะนำให้ทานแก้วมังกรเนี่ยประมาณ 4-5 ชิ้นต่อมื้อนะครับก็จะดีต่อน้ำตาลในเลือดของเราครับและนี่คือทั้งหมด7ผลไม้นะครับที่จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดของคุณสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับลองหาซื้อกันดูได้ครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะสรุปไว้ท้ายคลิปอีกทีนึงนะครับว่าไอ้7ผลไม้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผลไม้ชนิดที่1ส้มครับผลไม้ชนิดที่2ฝรั่งผลไม้ชนิดที่3แอปเปิ้ลผลไม้ชนิดที่4กล้วยน้ำว้าผลไม้ชนิดที่5สาลี่ผลไม้ชนิดที่6มะม่วงดิบนะครับแล้วก็ผลไม้ชนิดที่7คือแก้วมังกรนะครับลองไปดูกันได้ครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแนะนำว่าให้ทานผลไม้เหล่านี้นะครับรับรองเลยครับน้ำตาลไม่สูงแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเรานะครับแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจกันไปนะครับไม่ใช่ว่าหมอหมีบอกว่าผลไม้นี่โอ้โหช่วยลดน้ำตาลน้ำตาลไม่สูงเนี่ยไปหาซื้อกินกันเป็นกิโลกิโลอันนี้ไม่ได้นะครับการที่เราทานผลไม้ที่น้ำตาลไม่สูงแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องจำกัดปริมาณด้วยนะครับการที่เราทานผลไม้มากๆมากๆแม้ว่าน้ำตาลมันจะต่ำแต่เราทานในปริมาณมากน้ำตาลของเราก็จะสูงขึ้นมาเช่นกันนะครับดังนั้นการที่เราจะลดน้ำตาลได้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องเลือกผลไม้ที่
ูกชนิดแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็จะส่งผลทำให้น้ำตาลของเราดีขึ้นแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเมาท์มอยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลินิกครอบครัวแล้วนะคะซึ่งในวันนี้รายการคลินิกครอบครัวของเราเนี่ยได้นำสาระประโยชน์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานค่ะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะค่ะก็อย่างคุณผู้ฟังนะคะอาจจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการคลินิกครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.กับดิฉันดีเจตุ๊กตาค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สุดท้ายนี้อยากให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ส่วนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเพื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วเวลาเดิมเด้อ17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่พหลุมเก่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับ FM 99 MHz AM 972 กิโลเฮิรตซ์ หมุนกันมาเลยเด้อเจอแน่นอนละ5โมงแรงถึง6โมงแรงนะครับ1ชั่วโมงคุยกันหลักเรื่องหลายราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกรณีความเป็นอยู่เนาะด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีอาชีพต่างๆนานาเรื่องดีและไม่ดีเอามาเล่าสู่ฟังให้ตั้งรับกันแล้วก็ได้รู้เรื่องราวกันไว้บ้างเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมาจะได้ตั้งรับได้ในทิศทางว่าเราเคยได้ยินผ่านหูมาแล้วนะตัวนี้ถือว่าสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นก็7วันเต็มๆ1ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยทีเดียวโกข่าวดำเนินรายการเล่าสู่กันฟังตรงกับประเด็นเลยโกข่าวเล่าเรื่องนะอยู่ในจันทร์ลองครองธรรมของขั้นตอนการทำรายการวิทยุนะคุยกันแบบสบายๆคุยกันแบบลูกทุ่งคุยกันแบบคนกันเองคุยกันแบบใส่อรรถรสให้สนุกสนานกันไปด้วยนะไม่ให้เครียดฟังแล้วเนาะเนี่ยในเรื่องราวของเส้นทางการทำรายการเป็นอย่างนี้บทเพลงเติมให้5เพลงเต็มที่เลยนะครับอากาศวันนี้เรามาระวังกันนิดนึงนะฝนเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเนาะมาแบบเว้นช่วง2-3วันได้เล่นตากดงตากแดดกันนิดๆหน่อยๆเอาอีกแล้วนะครับร่องฝนขึ้นทางภาคเหนืออีกแล้วก็มีฟ้าคะนองด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูท่าทางแล้วลมกันโชกแรงระมัดระวังกันดีๆก็แล้วกันจุดไหนน้ำท่วมซ้ำซากก็ค่อนข้างที่จะตั้งรับกันดีๆก็แล้วกันเทือกสวนไร่นาบ้านช่องต่างๆนานาเนาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีอีกแล้วนะค่อนข้างมากของเก่ายังแห้งไม่ทันเลยนะครับของใหม่มาอีกแล้วใครจะไปทำธุระปะปังแถวนั้นตรวจสอบดีในการเดินทางตรวจสอบดีๆในอากาศที่อยู่ปลายทางในเรื่องราวของกรณีทะเลลมแรงนะทั้งสองฝั่งทะเลไทยใครจะไปทำธุระปะปังหรือไปเที่ยวไม่เหมาะแน่นอนเนาะเรามาคุยฟังโดยมีการให้พ่อแม่พี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเราจะตั้งรับกับธรรมชาติในทิศทางของกรณีไม่สนใจมองความมองดินเลยมันก็บ่ได้เนาะต้องดูกันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้ก็ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

มีข่าวมานะครับพ่อแม่พี่น้องตกอกตกใจกันอีกแล้วว่าอย่างนั้นโอ้ยมันยังไงเนาะออกมาแต่ละทีนี่ออกสันควันแขวนว่าอย่างนั้นอะไรเนาะลูกระเบิดปรมาณูหรือเปล่าว่าแมนเด้อเกี่ยวกับเรื่องราวของสมาคมชาวนกิจสงเคราะห์นะในวงการในรั้วทกสมีการออกข่าวมาตามติ๊กต็อกออกข่าวมาตามทีวีก็บางจังหวัดสมาชิกมันเหลือน้อยนะบางจังหวัดบางอำเภอบางหน่วยต่างๆในเขตของจังหวัดสุรงสุรินทร์ตามที่ออกมาเป็นข่าวมันเหลืออยู่สมาชิกธรรมดาก็เปิดรับสมัครประมาณสัก 5,000 คนเงี้ยเหลือ200 300คนเขาก็มีการยุบนะเพื่อที่จะเอาไปรวมกับสมาคมที่มีสมาชิกเยอะๆนะเอารายชื่อไปใส่ไว้ให้เรียบร้อยไม่ได้ตัดรายชื่อทิ้งรายชื่อกว้างอย่างนั้นเลยเด้อนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ไว้ในที่กลุ่มที่เขามีสมาชิกกันเยอะๆไอ้คนที่เรื่องราวเสียชีวิตกันไปก็ไม่มีคนมาสมัครเพิ่มอ่ะเนาะก็เลยเอาไปรวมไว้สมมุติว่าสมาชิก 5,000 กลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 เอาไปใส่ครบ 5,000 ที่เสียชีวิตจะได้เยอะๆกันสักหน่อยแนวนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าดำเนินการต่อไม่ได้ก็ยุบกันไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับตรงนั้นเนาะแต่เราไม่ได้ทิ้งรายชื่อพ่อแม่พี่น้องที่เป็นสมาชิกกันอยู่ให้เว้งคว้างนะเอาไปใส่ไว้ให้ให้รวมพวกกันให้มากๆหน่อยเกิดอะไรขึ้นมาก็ล้มหายตายจากเราก็จะได้จำนวนสมาชิกคูณสอบละกี่บาทก็ว่ากันไปสมมุติว่า 5,000 คนใช่ไหมไปรวมกันแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกค่าสงเคราะห์ศพกันรวมกันแล้วเนี่ยสอบละ20บาทก็ไปคูณ 5,000 ได้เป็นแสนเหมือนกันนะแต่ถ้าปล่อยไว้กรณีให้อยู่แบบ300คน200คนอย่างนั้นมันก็จะได้ไม่มากใช่ไหมเขาก็เลยจะมีการเอาไปรวมไว้ให้นั่นคือขั้นตอนนะครับอันไหนที่ดูท่าทางแล้วเมื่อยกเลิกไปแล้วในสาขานั้นนะเราก็เอาจำนวนสมาชิกที่เหลืออยู่เนี่ยไปรวมไว้ให้นะให้มันจะมีจำนวนสมาชิกมากเพิ่มขึ้นเสียชีวิตมาก็จะได้คูณจำนวนสมาชิกคูณจำนวนค่าสงเคราะห์ศพนะครับเนาะศพละกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับไม่ต้องตกใจนะเราไม่ทิ้งท่านอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในเขตทกสดูแลเนาะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันถ้าดูท่าทางแล้วแต่ยังปกตินะยังปกติของเพชรบูรณ์เราสมาชิกยังเยอะนะยังไม่มีการยุบนะครับถ้ายุบยังไงเราก็จะมีการส่งข่าวไปชงประชุมกันอยู่แล้วล่ะนะของสำนักงานทกสจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแจ้งให้ทราบเลยเนาะยังไม่ยุบกันเด้อยังไม่ยุบสมาชิกเราเหลือเยอะนะแต่ละที่20ที่เนี่ยทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งให้ทราบเลยนะครับยังไม่ยุบนะไม่ต้องตกอกตกใจนะครับถ้ายุบยังไงตามที่เป็นข่าวเขาจะเอารวมนะให้ว่าสาขานั้นนั้นที่ยุบไปก็ไปรวมสาขานี้ให้รวมแล้วเป็นสมาชิกที่เยอะๆเนาะชื่อท่านจะไม่หายไปแน่นอนสิทธิ์ท่านจะไม่สูญสลายไปนะครับแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับที่เกิดจังหวัดอื่นก็ไม่กันไม่มีใครเสียสิทธิ์ไม่มีการตัดชื่อทิ้งให้ลอยเคว้งคว้างนะครับเนาะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะครับถ้าสงสัยประการใดให้มาสอบถามที่สมาคมชาวนกิจที่ท่านสมัครกันไว้ในสาขานั้นๆเนาะโอเคนะครับ

มาดูในเรื่องราวของปัญหาอีกเรื่องหนึ่งนะโทรมาพูดมาคุยกับขาวเล่าให้ฟังว่าทางที่ดีเนี่ยนะประสบปัญหากับตัวเองแล้วก็เล่าสู่กันฟังให้สังคมได้สะกิดเตือนใจกันสักหน่อยตัวขาวเอ้ยนี่บอกแล้วว่ารายการนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ได้สามารถที่จะแนะนำได้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะคณะครูอาจารย์นะครับที่เกษียณอายุแล้วเนาะแนะนำกันเข้ามาเห็นในวงญาติในวงเพื่อนเห็นในวงที่อยู่ในสังคมร่วมกันเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะเกี่ยวกับเรื่องราวของความไม่พอดีในการปฏิบัติกิจกรรมในทิศทางที่อยู่ในครอบครัวและชุมชนครอบครัวมีการต้องใช้ต้องกินต้องมีการอยู่ร่วมกันต้องมีการปรึกษากันทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันแต่อยู่ในครอบครัวแล้วเน้นทั้งที่ครอบครัวยังขาดตกบกพร่องหลายต่อหลายเรื่องความเป็นโยงเป็นอยู่ความสะอาดสะอ้านของบ้านของช่องหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเก็บกวาดอะไรต่างๆนานาไม่ลงตัวเลยสักอย่างตะขาวเอ้ยว่าอย่างนั้นแต่ตัวเองเน้นในเรื่องราวของปฏิบัติธรรมไม่รู้ไปปฏิบัติธรรมแนวตรงไหนก็ไม่รู้นะศาสนาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ออกจากบ้านแต่งชุดในเรื่องราวของเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมไป1อาทิตย์เข้าบ้านแค่วันเดียวปฏิบัติธรรมก็ประมาณ6วันจนบ้านช่องค่อนข้างไม่เป็นบ้านเป็นช่องแล้วว่าอย่างนั้นแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงในเรื่องราวตรงนี้ใครมีความคิดหรือว่าใครมีแนวแนะนำเนี่ยช่วยแนะนำผ่านมาได้ไงบ้างไหมว่าอย่างนั้นโอขาวก็มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวอย่างนี้ที่มีการถ่ายทอดมาจากทางบ้านนะแล้วก็ให้เล่าสู่กันฟังเนี่ยก็มันในเรื่องราวของตรงนี้มันต้องมีสติเนาะมีสติใครๆก็อยากขึ้นสวรรค์กันทั้งนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องที่รักครับใครๆก็อยากที่จะเจอในสิ่งที่ดีๆแต่เอาพบปัจจุบันให้มันดีซะก่อนที่เราอยู่บ้านนี่แหละสวรรค์บ้านเราถ้าเข้ามาบ้านเนี่ยบ้านช่องสะอาดสะอ้านลงเนื้อลงตัวนะครอบครัวมีความสุขนั่นคือสวรรค์มันไม่ยากหรอกให้มันสวรรค์อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสวรรค์ในการทรงศีลทรงธรรมอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือกิจกรรมบางครั้งบางคราวแต่ก็ให้มันพอเหมาะพอควรในทิศทางของอยู่บนความพอดีนะตอนนี้นะความคิดเนาะแต่ถ้าซัดร้อยเต็มร้อยอย่างนั้นรู้สึกว่าที่บ้านที่ช่องยังกะเละเคขะอยู่หมดภาระหนี้ภาระสินค่าใช้จงใช้ใจถ้วยชามอะไรต่างๆนานาไม่ได้เมียนไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างงั้นแล้วก็ไปทรงศีลทรงธรรมแล้วทีนี้บุญมันอยู่ที่ไหนล่ะเราจะไปเจอพระอินทร์เราจะไปเจอเทวดาเนี่ยเขาเห็นเราอยู่นะส่องกล้องดูกันอยู่ทุกวันนะอันนี้เป็นนักค่อนข้างที่จะปฏิบัติทำได้ดีในเรื่องราวของมาจากศาสนาไหนก็แล้วแต่ที่บ้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะถ้าถามคุณมาจะตอบได้ไหมตอบไปแบบงูปลามันก็ไม่ลงเนื้อลงตัวตามเหตุและผลนี่ไงเดี๋ยวก็คัดให้ลงมาไม่เหมาะสำหรับที่จะขึ้นสวรรค์เจ้าต้องไปอยู่ในกรณีนรกอเวจีแล้วยุ่งเลยนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นตั้งหลับตั้งลำมันให้ดีนะครับตัวนี้นะพวกเขาเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับฝากดูแลด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่พอได้รับข่าวได้รับสารมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเอามาเล่ามาพูดมาสู่กันฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เราถึงสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางของความเป็นความพอดีได้แล้วก็ครอบครัวก็จะมีความสุขสวรรค์ก็จะมีจริงนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่เป็นสมาชิกร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันโดยเฉพาะสังคมครอบครัวเนี่ยรวนเหมือนกันนะสวรรค์อยู่คนเดียวแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะอยู่ยังไงทุลักทุเลว่ากันไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆนะในสิ่งที่เราต้องมีการเข้ามาปรึกษาซึ่งกันและกันตามที่โกขาวเล่าฟังนี่ถูกต้องไหมอันนี้คือต้องขอขอบคุณนะครับในเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านนะแนะนำกันเข้ามานะครับ

0: นะครับพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของความเกรงตรงเกรงใจเคารพกติกาเคารพระเบียบวินัยตัวนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามีตั้งกฎอะไรไว้ทำตามกฎเขาดูสังคมแต่ละที่แต่ละทางที่เราจะเข้าไปสู่การเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ด้วยเนาะเกี่ยวกับการเป็นมิตรภาพเกี่ยวกับเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันหรือเป็นมิตรภาพที่อยู่ร่วมกันเราต้องวางตัวยังไงเราอยู่ในชุมชนนั้นเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่ในกลุ่มของบุคคลประเภทนั้นประเภทนี้เราต้องวางตัวยังไงให้ลงตัวนะไม่ว่าจะเป็นอยู่อาศัยประจำหรือเข้าไปสู่เส้นทางของการทำกิจกรรมร่วมกันในบางเรื่องหรือในกลุ่มของสังคมนะเราต้องวางตัวยังไงเราต้องทำตัวยังไงแยกแยะให้ถูกนะครับเนาะเคารพกฎกติการะเบียบด้วยเนี่ยตัวนี้สำคัญมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกส่วนมากที่ว่าอยู่ร่วมกันในสังคมมาบางครั้งบางคราวเนี่ยที่มีทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ที่เห็นกันอยู่หนึ่งเรื่องเสียงนะเสียงโด่งเสียงดังไม่เสียงอะไรก็ตามเราคิดว่าเพราะบางครั้งนะแต่เขาคนอื่นมันไม่เพราะกับเราสิเพลงดังลั่นบ้านข้ามวันข้ามคืนหลายชั่วโมงเพื่อนมาน่าจะฟังเผื่อกันสักหน่อยหรือว่าเปิดเผื่อเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็บางครั้งบางคราวก็ว่าแล้วไงคนอื่นก็อาจจะไม่เพราะกับเรานะเปิดเบสเส้นหนักแล้วตึกตึกตึกตึกตึกตึกโอ้โหคนเฒ่าคนป่วยคนแก่นี่จุกออกกันเป็นแถวตัวเองเพราะอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพเขาอยู่ในเรื่องราวของกฎหมายกลิ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวอะไรต่างๆนานาที่มีกลิ่นหนักๆหรือว่ากลิ่นหอมของเราแต่คนอื่นไม่หอมด้วยกลิ่นเหม็นของเราคนอื่นเหม็นตามจบต้องทำยังไงนะตัวนี้อันนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะดูดีๆนะเดี๋ยวเรื่องค่อนข้างที่จะยาวกันอีกถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับในทิศทางของฟ้องร้องหรือร้องเรียนนะตัวนี้ดูดีๆนะนะครับนี่เห็นไหมเสียงกลิ่นในเรื่องของกรณีสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงของเราเลี้ยงให้เป็นที่เป็นทางเลี้ยงอยู่ในแต่บริเวณของเราเลี้ยงเท่าที่เราควบคุมได้หมูหมาแมวอะไรก็ตามนะสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าตามที่เราเลี้ยงแล้วมันไม่ไปรบกวนชาวบ้านน่ะเลี้ยงหมาไปลักไก่ชาวบ้านมากินรวมพักรวมพวกกันไปแต่ละบ้านนะหมามันไล่หากันไปพังคอกไก่ของชาวบ้านกินกันหลังจากนั้นได้ไก่มันก็แยกย้ายมันก็เสียหายละใช่ไหมไล่โรงไล่รถแมวเมาเลี้ยงขึ้นหลังคาบ้านหลังคารถเขาอยู่เข้ากรงเข้าครัวกวาดกว่าโจงกว่าชีพังไปหมดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไก่ก็เหมือนกันไปเคลียร์ข้าวของบ้านเพื่อนใช่ไหมมันไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะถ้าไปล้ำในเรื่องราวของสิทธิ์ของเขานี่ไม่ได้ละพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเลือกในเรื่องราวของกรณีว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะในทิศทางของเป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎระเบียบกติกาในรั้วเราแล้วก็ไม่ให้ไปล้ำสิทธิ์ในรั้วเพื่อนที่เกิดความเสียหายและรำคาญนะตัวนี้ดูด้วยเด้อเรื่องแดนสูงแดนสวนกันอีกปักหลักให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยแดนสวนแดนนาแดนไร่นี่แหละบางทีก็ทดลองบอกไว้งั้นแค่คืบเดียวเงี้ยโหแทบจะรู้ระเบิดกว้างไกลกันนู่นนะตัวนี้สำคัญนะต้องดูกันดีๆนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆที่กูข่าวมาเล่าฟังเนี่ยนะมันก็เป็นปัญหาอยู่จริงๆมันมีเยอะรายละเอียดนะเราเล่าในสามสี่ชั่วโมงไม่จบเราต้องวางตัวให้ถูกความสะอาดสะอ้านของบ้านช่องก็เหมือนกันบางครั้งบางคราวขยงขยะเต็มล้นออกมานอกพื้นที่ที่ว่าต้องใช้ร่วมกันในสาธารณะอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะตัวนี้สำคัญด้วยทำให้ชุมชนมีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ในเรื่องราวของกรณีว่าคนอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันสร้างความไม่สวยงามให้แก่ชุมชนที่เราอยู่เราเป็นอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำตามในเรื่องราวของสากลของการใช้ชีวิตในสังคมนั้นๆร่วมกันนะครับเนาะให้เหมือนกันแล้วก็เคารพกฎกติการะเบียบด้วยแล้วก็เคารพสิทธิเสรีภาพกันด้วยซึ่งกันและกัน
1: ที่ดีเลยสิลูกเอ้ยเดี๋ยวเขามาเป็นพระลาน่ะเป็นเจ้าของกับสิบรอดที่เห็นดีๆเด้อ

วันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของงานอาชีพการเกษตรทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับที่ทําการอาชีพการเกษตรไว้ปลูกโกงปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักอะไรก็ตามอย่าลืมเด้อเขามีการเยียวยามีการชดเชยในเรื่องราวของกรณีพืชผักเสียหายพืชผักสมควรที่จะลดต้นทุนการผลิตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะไปขึ้นทะเบียนกันไว้เกษตรกรนะทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอให้เรียบร้อยให้เป็นปัจจุบันนะที่ผ่านมาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกันไว้ไม่เป็นปัจจุบันพอเพื่อนรับไล่ละพันตัวเองเป็นฟืนเป็นไฟเออไปขึ้นไว้แล้วว่าฉันทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้เอาไปโทษผู้ใหญ่บ้านกำนันโทษอบต.อีกหาว่าไม่ช่วยกันดูแลที่ไหนได้ตัวเองไปขึ้นไว้ปีแรกพ.ศ. 2550หลังจากนั้นเนี่ยหยุดทำนามานานแล้วก็ไปทำธุระรุมกิจกรรมตัวอื่นกิจการตัวอื่นแล้วมาทำนาใหม่คิดว่าเขาจดครั้งนั้นคือลงตัวทีเดียวจบพอก็มีการชดเชยขึ้นมาตัวเองไม่ได้ไปลงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันคนอื่นก็ได้ตังค์กัน10ไร่นะไร่ละพันก็หมื่นแล้วใช่มั้ยตัวเองมีอยู่11ไร่เหลวลงไว้ตั้งแต่นู่นน่ะพวกเหลวโบราณไม่ได้มันลงให้เป็นปัจจุบันจบเพื่อนเอาไปกินเรียบร้อยตัวเองชักงงมาไงไปโทษผู้ใหญ่บ้านกำนันพอไปตรวจสอบจริงๆแล้วนะตามกติกาก็ประกาศเสียงตามสายกันอยู่ประกาศในเรื่องราวของเส้นทางของส่วนงานเกษตรอยู่ให้ไปลงให้เป็นปัจจุบันแต่ละปีนะอย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ทำการเกษตรไม่ว่าปลูกกงปลูกข้าวข้าวโพดข้าวโพดหรืออะไรก็ตามไม่ลงกันเด้อเขาประกาศอยู่นะอาจจะไม่ได้ยินหรืออาจจะอยู่ที่อื่นพอเพื่อนได้ตังมาเนี่ยพอไม่ได้ขึ้นมาก็ไปโทษเขาไม่ได้นะบ่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับต้องเข้าใจด้วยนะในเรื่องราวต่างๆนานาในการรับสิทธิ์เนี่ยนะก็อย่าลืมกันละกันไปลองให้มันเป็นปัจจุบันซะในปีพ.ศ. 2569พอปี2570ก็ไปลองต่อลองทุกปีไปทำอะไรปลูกอะไรไว้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลาก็ชดเชยขึ้นมาหรือดูแลขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิ์นั้นๆนะเข้าใจไว้ด้วยเด้ออย่าลืมเด้อ แหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอื่นหรอกการที่จะเข้าสู่สถาบันการเงินในการช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยไปขอกู้เงินก็บางธนาคารก็ต้องรู้นะจดทะเบียนเกษตรกรอยู่ยังลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่ากันไปนะถ้าไม่จดไม่ได้ต้องไปจดให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยแนวนี้แหละนะตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยนะบกพร่องหรือสะเพร่าไปโทษคนอื่นอีกมันจะเสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่เอานะครับเข้าใจด้วยนะรายการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันกับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละทุกเรื่องต้องคุยได้เนาะไม่ว่ากันนะตะขาวเรื่องนี้ขึ้นมาคุยนะครับเพราะตะขาวอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะอะไรก็ตามทำให้เป็นปัจจุบันถ้าไม่เป็นปัจจุบันนี่ไม่ได้ที่ผ่านมาไหมรับเงินผู้มีรายได้น้อยทำให้เป็นปัจจุบันซื้อรถไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ขายทิ้งไปแล้วกลายเป็นรถห้างรถเฮิงไปแล้วกลายเป็นเศษเหล็กขายรถนุ่นประกาศซื้อเศษเหล็กซื้อขยะมาเอาไปขายเรียบร้อยแล้วรถยังอยู่ในชื่อของตัวเองสองชื่อว่ารู้สึกว่าเดือดร้อนกันเป็นแถวไปวิ่งแก้ไขกันที่คนทรงให้อยู่ให้เป็นปัจจุบันนะมีอยู่คันเดียวนี่แน่ว่าฉันตะเขาเอ้ยคนลงให้เรียบร้อยเลยนะเอาสองคันที่ว่าสมัยไหนก็ไม่รู้มารวมซีซีให้ห้ามเกินร้อยซีซีนู่นควาดก็ไป250ซีซีตะเขาเอ้ยว่าฉันเอาหลายคันมารวมได้ยังไงจะเป็นลมเป็นแรงมียาดมบ้างบ่วะมาหาตะเขาเนาะก็เลยกลายเป็นว่าแนะนำไปทำให้เป็นปัจจุบันทุกเรื่องกับทรงทรัพย์สินโดยเฉพาะรถราหรืออะไรก็ตามนะมีก็โอเคใช้ให้เป็นปัจจุบันขึ้นทะเบียนไว้ตามที่เขามีการกำหนดตามชุมชนต่างๆในเรื่องราวของการควบคุมชุมชนอันไหนที่ไม่มีแล้วก็โอนไถให้ออกไปใช้อื่นซะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่ล่าช้านี่ในกรณีผู้มีสิทธิ์เก่ารับบัตรในเรื่องราวของเงินผู้สูงอายุอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขามีการออกกำหนดขึ้นมาใหม่ว่าผู้ที่จะมีรับสิทธิ์ต้องกำหนดตามนี้รถต้องมีกี่โครงกี่คันนาต้องมีกี่ไร่ถ้าไม่เป็นปัจจุบันขึ้นมาอ้าวไม่ผ่านทั้งที่เคยรับสิทธิ์เป็นลมเป็นแรงความดันขึ้นเนาะเบาหวานมีอาการกันเป็นแถวทีเนี้ยต้องมาแก้ไขบางคนก็ไปตามเส้นทางตั้งสติได้แก้กันจนได้รับสิทธิ์คืนมาเหมือนเก่าสำหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนใหม่เห็นไหมใส่เข้าไปปุ๊บรายดวงรายได้ก็เหมือนกับความเข้าใจว่าคุณสมบัติตรงเปี้ยเลยพอออกมารถหลายคัน
ที่ดินหลายไร่ทั้งๆที่ขายไปหมดแล้วเนาะไม่เป็นปัจจุบันก็ต้องให้รีบไปแก้กันอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นปัจจุบันทุกเรื่องถึงจะดีเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในแต่จะได้ทันท่วงทีในเรื่องราวของการใช้สิทธิ์ใช่ไหมดีไหมที่ตะขาวมาว่านี่ดีบ่ละถ้าดีไม่ดียังไงก็ว่ากันได้เด้อ

เอามาดูในเรื่องราวของรับผิดชอบร่วมกันในการใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันแหมงงเลยวันนี้เราไม่ต้องคุยถึงในทิศทางของห่อเหินเดินอากาศไปถึงดาวคานไปถึงดวงอาทิตย์ละเอารอบตัวกันดีกว่าเนาะโชคดีที่ขับรถยนต์ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วจะขนาดไหนขับรถตามหลังกันมาความเร็วพอสมควรทางตรงอีกต่างหากรู้ว่ามีคนขับตามหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้เออสนุกสนานการกินการอยู่ระหว่างเดินทางคว้างไม้ลูกชิ้นลงมาข้างหลังทิ้งลงมาปักเอากระจกตรงตาคนขับเลยโชคดีที่เป็นรถยนต์ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ปักเสียบหน้าผากเลยนะมั่งไม่พี่น้องที่รักครับตัวเองกินอิ่มหนำสำราญอยู่ด้านหน้าขับรถไปเรื่อยๆถึงไม้ลูกชิ้นลงมาข้างหลังเนี่ยเจอไม้ลูกชิ้นเสียบหน้าผากเพื่อนนะเพื่อนจะอิ่มหนำสำราญด้วยไหมเออถุงถึงเนี่ยทิ้งลงมานะครับขยะทิ้งจากรถเลยแล้วทีนี้มันก็จะเพ่นพ่านอยู่บนถนนนั่นแหละแล้วก็ดีไม่ดีมันก็นะด้วยแรงลมของรถที่วิ่งไปวิ่งมามันก็พัดอยู่ข้างถนนเวลาก็ตัดหญ้าขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนาะไอ้หญ้าขาวโกลนไปหมดขยะมันน่าดูไหมล่ะฝากนิดหนึ่งนะครับเนาะเก็บไว้ในรถแล้วก็เอาไปทิ้งในจุดที่เขาให้ทิ้งดีๆก็แล้วกันโอ้โหไม่ดูคนหลังด้วยเนาะน้ำจิ้มในเต็มหน้ากระจกเลยเพราะไม่พี่น้องให้หนีเจอโดยตัวเองเลยนะเลยมาพูดมาคุยนี่แหละนะครับแล้วก็เจออยู่บ่อยๆไกลๆในที่เห็นนะแต่วันนี้เนี่ยเจอในเรื่องราวของกรณีไม้ลูกชิ้นลงบนหลังคาลงบนกระจกหน้ารถเลยคิดดูสะเก็ดน้ำจิ้มที่ว่าปลิวมากับลมนะโอ้โหฝอยเต็มหน้ากระจกเลยไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะเจอปาดหน้าสักทียกมือไหว้สักหน่อยขอบคุณครับที่ให้น้ำจิ้มพร้อมไม้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นไม่ทิ้งลงมาให้ แม่อะไรจะขนาดนั้นนะมันแรงเกินไปไหมในเรื่องราวต่างๆนานานะครับฝากไว้นิดหนึ่งเรื่องนี้นะมันจะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมปัญหาต่อผู้คนที่ร่วมทางด้วยนะครับฝากไว้หน่อยนะมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วดูเหมือนจิ๊บจ้อยแต่ไม่ใช่จิ๊บจ้อยนะ แหมถ้ามอเตอร์ไซค์ขับตามหลังมาตาบอดได้เหมือนกันเด้อหรือมันก็ไม่เป็นภาพที่สะอาดสะอ้านหรอกนะรักษาความสะอาดกันสักหน่อยนะในความเป็นอยู่นะบ้านช่องอะไรต่างๆนานาดูดีๆตื่นมาพับผ้าห่มผ้าห่มให้เข้าเนื้อเข้าร่วงเข้าร้อยหน่อยนะอย่าอยู่ในทิศทางของกรณีว่าเออคุณภาพชีวิตค่อนข้างที่จะง่ายซะเหลือเกินอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยดีนะทำสิ่งดีๆไว้เถอะนะในเรื่องราวต่างๆในความเป็นอยู่เนี่ยอะไรดีๆมันจะเข้ามาเยอะแต่ถ้าสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องราวของความเป็นอยู่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกาเลเคคาเนี่ยสิ่งไม่ดีมันก็จะเข้ามาเยอะเหมือนกันอย่างน้อยก็งูเงี้ยวเกี้ยวขบไม่งงไม่งอดนะดีไม่ดีงูบ้องหลาเอออันตรายนั่นนะนอนขดร่วมอยู่ที่ใกล้ๆกับตะวังโล่เงี้ยไม่รู้หยิบขึ้นมาไม้คูนฉกมั่มก็ให้ไงท้องไงไส้อีกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าอาจจะอ่านทุกอย่างเราเห็นหมดเลยอะไรเข้ามาสิ่งดีๆก็จะเข้ามาห่วงจุ้ยก็จะเข้ามาพาไปในทิศทางที่ดีในหลายๆเรื่องเนี่ยฝากไว้แค่นี้แหละนะวันนี้นะก็ดูเวลาแล้วส่งท้ายกันเพลงนี้ก็แล้วกันนะอำลาพาจากอย่าลืมเอาประโยชน์จากรายการนี้ไปใช้กันบ้างเด้อนะแต่ละเกล็ดน้อยก็ยังดีถ้าตรงเป๊ะเลยโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์065-799-7325 065-799-7325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
2: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
3: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
2: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
4: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายกเทศมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินกินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแคปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักฮักแท้ๆ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลค่ะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นำเรื่องราวข่าวสารนะคะเกี่ยวกับน้ำท่วมและการช่วยเหลือเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไปกันที่เรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นทางด้านขององคมนตรีค่ะและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะทั้งนี้นะคะนับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและก็เขตดอนเมืองนะคะรวมไปถึงในพื้นที่ปริมณฑลค่ะกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงด้วยนะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ได้ทรงช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยค่ะยามเดือดร้อนแบบนี้นะคะก็เชื่อได้ว่านะคะในอนาคตนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้นะคะคุณผู้ฟังในการที่เราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าหวังบางทีเราอาจจะต้องหวังความช่วยเหลือนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนในลำดับแรกในการที่เราจะต้องเตรียมแต่เชื่อได้ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมดิฉันก็ไม่ได้เตรียมค่ะก็ในช่วงเวลานั้นก็ไม่มีใครคาดคิดว่าน้ำจะท่วมได้ขนาดนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราได้มีประสบการณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้ดูแลตัวเองในการที่จะเตรียมรับมือเพราะว่าดูจากข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีน้ำเหนือเข้ามาแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ก็อาจจะแห้งนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังท่วมขังอยู่นะคะซึ่งใครที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้เนี่ยทางปภ.นะคะก็ได้มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่2ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมสามารถลงทะเบียนนะคะรับเงินช่วยเหลือสูงสุดเนี่ย 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐได้แล้วนะคะโดยที่จะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะมีแอปพลิเคชันอีกต่างหากนะคะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มนะคะช่องทางแต่ว่าทางรัฐจะสะดวกสบายเพราะว่าเรามีการยื่นนะคะเราจะยื่นได้ง่ายเพราะว่าข้อมูลของเราเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของทางรัฐอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะต่อครัวเรือนนะคะก็คือ 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย9,000 บาทสำหรับน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป 5,000 บาทค่ะสำหรับคนที่บ้านนั้นถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันนะคะ 5,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดหรือว่าอาคารสูงแม้ว่าน้ำนั้นไม่ได้ท่วมถึงห้องนะคะ แต่ก็ได้รับผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เกิน7วันก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะ1นะคะอย่างที่บอกสะดวกที่สุดเลยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็จะเชื่อมฐานข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีสามารถที่จะเช็คสถานะเรียลไทม์ได้ด้วยค่ะ2ยื่นด้วยตนเองนะคะที่อบต.เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตกทม.นะคะโดยทางกอรมน.เองก็จะมีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะส่งต่อความห่วงใยนี้นะคะก็บอกเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยทางปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองนะคะเขาก็จะมีเบอร์ติดต่อสายด่วน24ชั่วโมงนะคะในเรื่องของน้ำท่วมรวมไปถึงเรื่องของการแจ้งภัยพิบัติก็คือหมายเลข1784นั่นเองนะคะ1784ก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งได้นะคะหรือว่าสอบถามในกรณีที่เรานั้นไม่เข้าใจว่าจะต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะที่ในส่วนของการแจ้งน้ำท่วมหรือว่าลงทะเบียนในการเอาเงินช่วยเหลือในจุดนี้นะคะก็จะต้องมีภาพถ่ายด้วยนะคะเท่าที่ดิฉันได้ลองเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เกิน7วันก็เลยไม่ได้ลงในส่วนของน้ำท่วมตรงนี้นะคะแต่ว่าก็น้ำล้อมเหมือนกันนะคะก็เข้าไปดูว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะก็มีในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่ารูปถ่ายที่เราจะต้องใส่เข้าไปแล้วก็หนึ่งบ้านนะคะก็แค่คนเดียวเท่านั้นก็เช่นอาจจะเป็นเจ้าบ้านหรือว่าผู้ที่อาศัยนะคะใน LINE OA นะคะก็เป็น @sign นะคะ @sign ตัว @sign แล้วก็ B boy ค่ะตัว S แล้วก็ตัว T แล้วก็คำว่า city นะคะ city นะคะก็เป็น LINE OA ก็ @line เข้าไปได้แล้วก็มันจะมีลิงก์นะคะให้เราเนี่ยเข้าไปกรอกก็จะเหมือนกับที่ทางแอปทางรัฐเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าทางรัฐเนี่ยจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะง่ายนะคะแล้วก็จะรู้ผลแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะเน้นย้ำอีกทีนะคะถ้าเป็น LINE OA ก็คือ @sign bboy s นะคะแล้วก็ t tiger นะคะแล้วก็ city ค่ะที่แปลว่าเมือง city ค่ะส่วนแอปพลิเคชันก็ทางรัฐเข้าไปง่ายๆนะคะใครที่น้ำร้อมนะคะเกิน7วันก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะได้ 5,000 บาทค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความช่วยเหลือนะคะในส่วนต่างๆก็ไปกันที่ในส่วนของกองทัพอากาศกันบ้างนะคะในส่วนของกองทัพอากาศที่ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะเขาก็ได้ดูแล10เขตนะคะสำหรับกองทัพอากาศค่ะซึ่งทางด้านกองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้มีการระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูนะคะพื้นที่10เขตในกรุงเทพมหานครโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศได้มีการนำคณะลงพื้นที่เขตลาดกระบังเมื่อวานนี้นะคะวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเดินหน้าระดมพลช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่10เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมขังเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันค่ะสำหรับการปฏิบัติการภารกิจในแต่ละพื้นที่มีดังนี้นะคะเขตหนองจอกค่ะมีการจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ปฏิบัติภารกิจนะคะรับส่งประชาชนเดินทางเข้าออกนะคะจากหมู่บ้านโดยมีกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลหน่วยบัญชาการอากาศโยธินลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงนะคะสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงและพื้นที่ปลอดภัยค่ะเขตบึงกลุ่มนะคะจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยนำกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินลงพื้นที่เขตบึงกลุ่มค่ะเพื่อเร่งฟื้นฟูชุมชนบ้านสหกรณ์เคหสถาน4เสรีไทย57นะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะเขตลาดกระบังนะคะจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่พร้อมทั้งลำเลียงถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะเดียวกันก็ได้นำกำลังพลนะคะเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อจัดทำแนวคันกั้นน้ำเพิ่มเติมและจัดรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเอื้ออาทรทับยาวทั้งนี้นะคะพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้นำกำลังพลลงพื้นที่ด้วยตนเองค่ะ เขตดอนเมืองนะคะจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนโดยลงพื้นที่ชุมชนปิ่นเจริญ1และก็ชุมชนปิ่นเจริญ2เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมุ่งช่วยเหลือในสิ่งที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่ตรงหน้าทั้งการเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลการทำความสะอาดพื้นที่ตลอดจนนะคะช่วยขนย้ายขยะและสิ่งของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อมาเป็นเขตมีนบุรีค่ะก็มีการจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ดำเนินการบรรจุและลำเลียงกระสอบทรายโดยจัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินสนับสนุนสำนักงานเขตมีนบุรีเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมจัดทำแนวกั้นน้ำในพื้นที่ชุมชนค่ะส่วนเขตสายไหมนะคะมีการจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ดำเนินการบรรทุกและลำเลียงถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยนอกจากนี้ได้นำกำลังพลสนับสนุนสำนักงานเขตสายไหมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับลำเลียงถุงยางชีพส่งต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันค่ะกำลังพลกองทัพอากาศยังได้เร่งบรรจุและก็ลำเลียงกระสอบทรายนะคะเพื่อจัดทำแนวคันกั้นน้ำโดยรอบประตูระบายน้ำลำหม้อแตกเสริมความแข็งแกร่งให้แนวป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบค่ะเขตคณะยาวค่ะจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกขนาดใหญ่ปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูที่ชุมชนนะคะโดยเข้าดำเนินการในพื้นที่ชุมชนซอยเสรีไทย38และก็หมู่บ้านเพชรอนันต์ซอยกาญจนาพิเศษ 7/1 ร่วมกันเก็บกวาดแล้วก็ขนย้ายสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติเขตคลองสามวานะคะจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนโดยนำกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกเทท้ายและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกับพี่น้องประชาชนเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชนบ้านนันทิสาและชุมชนหมู่บ้านแสนนครเพราะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะการกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะจะเริ่มต้นไม่ได้เลยนะคะแต่เมื่อเริ่มต้นแล้วบ้านและชุมชนก็ต้องกลับมาสะอาดและน่าอยู่ได้อีกครั้งนึงค่ะในเขตลาดพร้าวนะคะจัดกำลังพลพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนโดยนำกำลังพลและก็เจ้าหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูลและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้กลับมาสะอาดและเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเพื่อช่วยลดภาระของประชาชนและเร่งให้แต่ละครอบครัวสามารถกลับคืนสู่บ้านของตนเองได้โดยเร็วค่ะสุดท้ายที่เขตวังทองหลางนะคะอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการสนับสนุนของกองทัพอากาศโดยได้งดภารกิจนะคะเมื่อวานนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขตวังทองหลางนั้นเริ่มดำเนินภารกิจช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูนะคะในวันนี้แล้วค่ะทั้งนี้นะคะผลการปฏิบัติทุกภารกิจในทุกเขตพื้นที่นะคะในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศนะคะกองทัพอากาศก็พร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและก็ยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะก็เป็น10เขตนะคะที่ทางกองทัพอากาศเนี่ยได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลนะคะซึ่งก็เป็นเขตที่หนักๆทั้งนั้นแต่ว่าบางเขตก็ได้มีการลดระดับลงมาเป็นการเหลือแค่การฟื้นฟูนะคะช่วยเหลือแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะพี่น้องประชาชนนะคะก็สบายใจได้ทหารจะอยู่เคียงข้างทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ทั้งในยามสุขและก็ในยามทุกข์นั่นเองค่ะเราเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกๆโอกาสเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัย ไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: ละตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
4: หรือเป็น
5: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
6: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวง

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มเมยุทธาถีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

0: เฮ้ยเพื่อนขาแห้งมึงหัวไหมึง
1: โอ้ก็ให้ร้ายแท้ละเนี่ย
0: พ่อเป็นยังกับเพื่อนมึงเดือดทอนมึงบอกกูได้ทุกเมื่อเด
1: ้อโอ้ยแกมึงให้กูมาเฮ็ดงานนำเนี่ยกูขอบคุณหลายๆแล้ว
2: โอ้โหอิจฉาเด้อทุกเมื่อเหลือกูกินเหล้าเบิ่งตั้งแต่มื้อแรกก็ได้ล่ะ
1: ขอบใจหลายขอบใจหลาย

0: ก็ไปหาได้ตลอดล่ะจ้า
1: บ่มีปัญหาหยังดอกที่อยู่น้ำกันซุมือนี่
0: ก็แค่รู้ตนอายเพิ่นซื
1: ้อแค่รู้ตนอายเพิ่น

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับที่ให้คุณฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวต้องขอคัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับวันนี้มีเก็บความรู้เรื่องของการกินหวานมากไปนะครับจะส่งผลต่ออะไรกับร่างกายของเราบ้างนะครับผมก็เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับน้ำตาลจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้เลือดมีระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะครับทำให้เลือดมีภาวะเป็นกรดมากเกินไปนะครับร่างกายเกิดความไม่สมดุลนะครับสาเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆตามมานะครับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหวานจัดบ่อยๆนะครับทำให้ระบบสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายนั้นเสียไปนะครับส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลงนะครับผลที่ตามมาคือติดเชื้อง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายบ่อยๆนะครับยังเป็นตัวเร่งให้เกิดอนุมูลอิสระนะครับเมื่อบริโภคเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดระดับไขมันนะครับอีกทั้งการรับประทานน้ำตาลซูโครสนะครับมากๆทำให้กรดอะมิโนนะครับที่มีชื่อว่าทริปโตไฟน์นะครับถูกเร่งเข้าสู่สมองมากเกินไปนะครับทำให้เสียสมดุลของฮอร์โมนในสมองนะครับผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดอาการนะครับเชื่องซึมนะครับเหนื่อยนะครับไม่กระฉับกระเฉงนะครับซึ่งหากเป็นในเด็กนะครับจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็หากเป็นในวัยทำงานนะครับก็จะทำงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับอันตรายจากการกินน้ำตาลมากเกินไปนะครับเนื่องจากร่างกายก็ยังจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอนะครับอย่างเช่นน้ำตาลก็เช่นเดียวกันนะครับหลายคนที่ลดน้ำหนักนะครับอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับการทานน้ำตาลโดยสิ้นเชิงนะครับโดยหารู้ไม่ว่าที่ร่างกายขาดน้ำตาลนะครับก็จะส่งผลทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดนั้นต่ำนะครับอาจจะทำให้มีอาการต่างๆตามมานะครับอย่างเช่นหน้าซีดเวียนหัวแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียนะครับก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับแม้ว่าไม่ควรกินน้ำตาลนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับควรจะต้องกินน้ำตาลบ้างในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้ต่ำลงนะครับไขมันนะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับการกินน้ำตาลปริมาณมากนะครับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเนื่องจากน้ำตาลหลายชนิดนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับมักจะไปเก็บสะสมในตับนะครับในรูปแบบของไกลโคเจนนะครับแต่เมื่อมีปริมาณมากนะครับจนเกินไปนะฮะจะทำให้ตับส่งกรดไขมันไปตามกระแสเลือดนะครับโดยจะทำให้เข้าไปสะสมตามหน้าท้องนะครับก้นสะโพกต้นขานะครับจนทำให้มีรูปร่างอ้วนนะครับหรือว่ามีไขมันส่วนเกินจนไม่น่ามองนั่นเองนะครับต่อไปทำให้กระดูกแล้วก็ฟันของเรานั้นไม่แข็งแรงด้วยนะครับน้ำตาลนั้นมีส่วนผสมของซูโครสนะครับถือว่าเป็นอาหารชั้นดีนะครับให้กับเราแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดโรคฟันผุนะครับคราบพลักนะครับหรือว่าเหงือกอักเสบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยนะครับ3ในภาวะเลือดเป็นกรดนะครับการกินน้ำตาลที่มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะในน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะครับอย่างเช่นน้ำตาลทรายนะครับหรือว่าน้ำตาลฟุกโตรสนะครับน้ำตาลดังกล่าวนะครับจะเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายนะครับรับมากจนเกินไปนะครับจะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดนะครับส่งผลให้ร่างกายเสียความสมดุลและระบบการทำงานของร่างกายล้มเหลวได้นะครับต่อไปนะครับความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำตาลนะครับถือว่าเป็นสารให้ความหวานนะครับที่มีไขมันจำนวนมากนะครับโดยสารเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดกรดไขมันสะสมตามอวัยวะในที่สำคัญอย่างเช่นหัวใจตับหรือว่าไต
นะครับซึ่งทำให้การทำงานของอวัยวะดังกล่าวนะครับเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าถูกไขมันอุดตันจนทำให้เกิดอาการความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับอย่างที่5นะครับทำให้เกิดความเครียดนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการกินน้ำตาลจำนวนมากนะครับมักจะทำให้รู้สึกคลายเครียดนะครับแล้วก็แม้ว่าน้ำตาลนะครับจะช่วยลดนะครับสารคอร์ติซอลนะครับที่ทำให้เกิดความเครียดได้ก็ตามนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมานะครับอาจจะยิ่งทำให้คุณเครียดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับอย่างที่6นะครับเป็นสาเหตุของโรคร้ายนะครับน้ำตาลถือว่าเป็นตัวร้ายที่ทำให้ร่างกายเราเกิดได้หลากหลายชนิดนะครับอย่างเช่นปวดศีรษะนะครับปวดไมเกรนตะคริวนะครับเป็นสิวเป็นผื่นนะครับเป็นแผลพุพองนะครับผมต่อไปก็ที่7นะครับก็คือง่วงนอนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มนะครับเพื่อแก้ง่วงนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับรู้ไว้เลยว่าไม่ได้ช่วยทำให้คุณนั้นหายง่วงได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าการกินน้ำตาลนะครับหรือว่าอาหารที่มีรสหวานจะทำให้การทำงานของสมองช้าลงนะครับไม่สดชื่นนะครับยิ่งเป็นเวลาในช่วงบ่ายแล้วด้วยนะครับยิ่งจะทำให้คุณนั้นง่วงนอนมากกว่าเดิมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับทำให้แก่เร็วนะครับน้ำตาลนะครับไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลกระทบต่อด้านผิวพรรณนะครับหรือว่าความงามอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเรากินน้ำตาลเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปทำลายนะครับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเรานั้นไม่ตึงเหมือนเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำตาลนะครับเป็นอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากนะครับแต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถกินน้ำตาลได้เลยนะครับเพียงแต่ต้องเลือกกินอย่างพอดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายตามมานะครับซึ่งการรักษานั้นนะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับหรือว่าทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้สูงขึ้นนะครับอย่างไรนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดเรารับประทานน้ำตาลเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นเกิดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ท่านใดชอบรับประทานอาหารรสหวานนะครับก็ขอให้ลดลงหน่อยนะครับไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพมากนักนะครับก็เป็นเกิดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระข้อร้องกันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1,700,000 ไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงมากเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เครื่องกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หิ้นยกหิ้นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลันดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน170ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัสสรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราอยู่ใกล้รับใช้คุณฟังออนไลน์ได้ที่ NBT Radio Thailand สวทนครสวรรค์ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สนใจลงโฆษณาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ติดต่อได้ที่056 228 731-2

รายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตพร้อมกับกระผมประพฤติจันอ่อนครับก็มาพูดมาคุยกับท่านฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับผ่านทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ล่ะครับถึงแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าตากันแต่ก็ยังมีซุ้มมีเสียงผ่านทางคลื่นนี้ครับไปยังท่านฟังทุกท่านก็แล้วกันครับเรื่องราวของความบันเทิงครับบทเพลงลูกทุ่งเก่าครับอยู่เป็นเพื่อนท่านฟังเริ่มต้นก็ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีจนกระทั่งถึงเวลา 20:00 นาฬิกาครับเป็นประจำของทุกค่ำคืนครับ

ก็จบลงไปครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่มีความไพเราะครับที่ตั้งใจนำมาฝากในยามค่ำคืนเช่นนี้ครับรายการนี้ครับไม่เน้นหนักครับเกี่ยวกับเรื่องราวของข่าวสารครับเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวของความบันเทิงครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าครับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับในช่วงเช้าพอตกถึงช่วงเย็นก็บางท่านก็อาจจะรับประทานข้าวป่าอาหารอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบในครัวครับหลังจากที่ในช่วงภาคธุรกิจกลางวันครับก็ไปประกอบอาชีพตามแต่ละทุกท่านครับก็ฟังเรื่องราวของความบันเทิงเช่นนี้แหละครับเป็นต้นไปครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921แห่งนี้แหละครับ

ครับก็รับฟังบทเพลงที่มีความไพเราะผ่านพ้นไปครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก่อนที่จะเข้ารายการครับและก็หลังจบรายการก็ยังมีข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับฟังความบันเทิงแล้วก็ไปติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับบ้านกับเมืองเกี่ยวกับรอบโลกกันต่อก็แล้วกันครับสำหรับในคืนค่ำคืนนี้ครับก็ขอท่านฟังทุกท่านจงนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ราชภัฏนีไลสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังกาฬโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มอีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสวีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดไทยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดปกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ 60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1.1 ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Center ทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
9: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570แต่คาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุนระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี 2496 หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมส2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา การเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
17: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
18: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
18: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
18: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคน

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ย

0: หินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่ารวมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งณวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: กลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งเทศกาลแห่งความสุขที่ชาวอำเภอลมสักรอคอยเทศกาลที่รวมของกินของช็อปพร้อมความบันเทิงจากเสียงดนตรีจากบรรดาเหล่าศิลปินดังเทศบาลเมืองลมสักโดยการนำของนายกิติผู้ช่วยนายยกเทศดนตรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอลมสักชาวอำเภอใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกไปด้วยกันในงานเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็มจัดใหญ่จัดหนักตั้งแต่27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569อย่าลืมเรียพลาดเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆไทยลมฟู้ดแอนด์มิวสิกเฟสติวัล2026 9วัน9คืนจัดเต็ม27พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2569สายกินห้ามพลาดพบกับร้านเด็ดร้านดังเมนูไวรัลและอาหารอร่อยมากมายคัดสรรมาให้ชิมแบบจัดเต็มอร่อยกันแบบไม่ซ้ำจำเจสายช็อปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดสายครอบครัวมาเลยสวนสนุกจุดใหญ่ครบวงจรพร้อมทั้งหนังกลางแปลงชมฟรีเต็มอิ่มกับความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนงานเดียวที่รวมทุกความสุขไว้ให้คุณปีนี้ลมสักคักแท้ๆเที่ยวกินทินไทยลมคักแท้ๆ27พฤศจิกายนนี้เริ่มความสนุกแล้วเจอกันที่สวนสาธารณะหนองแทปีนี้จัดหนักจัดเต็มอย่าพลาดอย่าพลาดและอย่าพลาดเพราะความสุข9วัน9คืนกำลังจะเกิดขึ้นที่ลมสักลมสักคักแท้
1: ตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนตรชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะขอนำเสนอสาระ

0: ตีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าห้องเรียนการเกษตรแห่งบ้านยามกาน้อยเป็นเรื่องราวการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการพลิกฟื้นผืนป่าและพื้นที่การเกษตรจนประสบผลสำเร็จก่อนเกิดเป็นชัยชนะจากการพัฒนาห้องเรียนการเกษตรแห่งบ้านยามกาน้อยโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยจังหวัดอุดรธานีดินลูกรังปลูกพืชอะไรก็ไม่งอกงามถูกลบไปจากความคิดของเกษตรกรบ้านยามกาน้อยด้วยความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยซึ่งเปรียบเสมือนห้องสมุดการเกษตรที่ช่วยแก้ทุกปัญหาด้านเกษตรและช่วยให้เกษตรกรนั้นได้ทดลองเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แม่พญาใส่พื้นที่ไอ้ทั้งเกิดประโยชน์แต่มันไม่หลายในพื้นที่สำคัญมากพญาไหมันพื้นที่มันหาย
2: ก็คือไปแบบที่ว่าเขาขอเพื่อเขาเนาะไปบริสุทธิ์เพื่อนเนี่ยเวลาเขาอยากเขาก็ไปเก็บกินไปเพราะว่าเขาก็ไปเรียนการที
3: ่มันจะมีข้อดีคือว่าผลผลิตเท่าน่ะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพนะก็คือปลอดสาร
4: แต่ละปีเนี่ยก็จะมีเกษตรกรแวะเวียนเข้ามาถามในเรื่องของปัญหาต่างๆเกี่ยวกับด้านของการเกษตรเช่นฤดูกาลการทำนาชาวบ้านเขาประสบปัญหาในเรื่องของถูกหนอนทำลายเป็นโรคฤดูการปลูกผักเขาก็จะมาปรึกษากับเราว่าจะปลูกผักอะไรดีการดูแลรักษายังไงการให้น้ำแบบไหนให้ปุ๋ยอย่างไรในบางครั้งก็ในเรื่องของการตลาดจะไปขายที่ไหนเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวบ้านเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้าน
5: ทุกครั้งเมื่อมีความสงสัยเกิดขึ้นกับต้นไม้เกษตรกรบ้านยามกาน้อยจะนึกถึงสถานที่แห่งนี้เป็นอันดับต้นๆโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยจังหวัดอุดรธานีที่นี่เป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนห้องสมุดทางการเกษตรเป็นห้องแนะแนวที่คอยรับฟังและช่วยแก้ปัญหาเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ให้เกษตรกรได้ทดลองเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
4: ที่นี่ก็คือห้องเรียนของเกษตรกรห้องใหญ่ห้องหนึ่งที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้โดยมีโครงการจะเป็นครูให้พี่น้องเกษตรกรให้มีอยู่มีกินให้เขาประสบความสำเร็จในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแนะสอนเขาแนะนำเขาเติมเต็มให้กับเขาให้เขาประสบความสำเร็จให้มากที่สุดนะครับ

0: ผมจะปลูกอันนี้อันนี้มันเหมาะกับพื้นดินของเราไหมดินเราจะได้ไหม
1: ส่วนเขาปลูกได้แค่นี้หน้าแรงปลูกไม่ได้บ้านเราต้องปลูกได้แค่นี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เหมาะเลยในการปลูกมันเป็นหินเป็นอะไรถ้าดินแบบนี้ที่เป็นหินหินแบบนี้นะคะน้ำหน้าแรงมันไม่มีเลยเราจะทำปลูกอะไรได้บ้างนี่นะคะ
2: ความคิดเหล่านี้เคยตอกย้ำคนบ้านยามกาน้อยมานานนับสิบปีแต่มาวันนี้ความคิดที่ว่าดินลูกรังปลูกพืชอะไรไม่งอกงามถูกลบไปจากเกษตรกรบ้านยามกาน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเพราะปัจจัยหรือเหตุผลอะไรที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนบ้านยามกาน้อยได้20กว่าปีก่อนเกษตรกรบ้านยามกาน้อยก็มีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆซึ่งนิยมทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตปีละครั้งมีรายได้พอบ้างไม่พอบ้างแล้วแต่สภาพดินและฟ้าฝนที่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนารับที่ดินจากนายโสภาคเพ็งสว่างซึ่งเป็นผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน11ไร่40ตารางวา
3: พอได้รับที่นั้นก็จะต้องมีการบ้านคือจะเอาที่นั้นสร้างประโยชน์ขึ้นมากลับคืนสู่ประชาชนให้ได้อันนั้นคือหัวใจของงานแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ก่อนส่งทีมไปสำรวจในบริเวณรอบ
4: ๆคือพวกนี้จะปลูกอะไรได้เนี่ย
5: สภาพดินแบบนี้มันแย่ลงไปมีแต่หิน 70%
1: เพิ่นเอิ้นเป็นดินยังจ้ะเนี่ย
5: ดินขี้เห็นแห่นี่แหละ
1: เห็นแห่
5: ดินลูกรัง
6: สภาพพื้นที่ณวันนั้นนะครับจะเป็นหินลูกรังทั้งหมดนะฮะคือลักษณะด้านหน้าดินตื้นบนลูกรังก็คือสภาพความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะต่ำผมว่ามันเป็นแค่โจทย์ที่ธรรมชาติเขาสรรสร้างมาตั้งให้เราเป็นโจทย์ให้ต้องดูแลตรงนี้แก้ไขตรงนี้ปรับปรุงดินให้มีชีวิตให้ได้โจทย์อันที่1โจทย์อันที่2เราจะปลูกอะไรโจทย์อันที่3เราจะขายให้ใครโจทย์อันที่4ถ้ามันมีเยอะมากมายเราจะทำยังไงถ้าเรามองให้เป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาตลอดไป
2: มีองค์ความรู้ใดบ้างที่จะช่วยให้ทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนาแก้ไขโจทย์จากธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ได้เป็นโจทย์ที่ทีมงานต้องช่วยกันขบคิดเป็นโจทย์ที่ต้องค่อยๆทำทีละขั้นตอน
6: เราก็จะมองในข้อดีของเขาฮะในเมื่อมีเม็ดดินช่องว่างมันใหญ่ใช่ไหมฮะถ้าเราทำการปลูกพืชเนี่ยรากพืชก็ต้องไปได้ง่ายขึ้นสิ่งที่เราคิดครั้งแรกทำยังไงให้หญ้ามันเกิดขึ้นมาให้ได้ก็ไปเอาปุ๋ยคอกมาหว่านทั่วทั้ง11ไร่เพื่อให้หญ้าเกิดขึ้นมาก่อนพอหญ้าสวยเราก็ตัดหญ้าไปเรื่อยๆเพื่อให้เศษหญ้าเนี่ยเขาเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยสะสมมาเรื่อยๆนะ
2: นี่เป็นวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อนแต่ก็ช่วยสร้างสมดุลให้กับพื้นดินได
1: ้เคยไปถามว่าหน้านี้ทำไมแต่ก่อนมันเป็นหินแล้วมันหายไปไหนแล้วจะบอกว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยได้ทุกอย่างมันก็ได้หมด
2: แล้วพื้นดินก็คืนความสมบูรณ์อีกครั้งและไม่นานพื้นดินที่ฟื้นคืนชีวิตก็ส่งสัญญาณดึงดูดเกษตรกรบ้านยามกาน้อยให้เข้ามาเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
1: อยากมีความรู้เรื่องสวนเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะไปคุยกับใครเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีแปลงให้ดูไม่มีแปลงสาธิตมันไม่มีบุคลากรการที่เราจะเข้าไปถึงเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนที่ปลูกแล้วมันก็ไม่ได้ผล
0: ดินนี้เขาอะเหมาะกับพืชตัวนี้ลองปลูกดูนะถ้าไม่ได้ผลก็มาหาอาจารย์ใหม่แล้วก็จะมาดูให้ว่ามันเหมาะกับพืชอะไรมันจะปลูกได้พอเราได้อยู่ได้กินก็แนะนำให้ก็ไปหามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษา
6: ผู้คนหลากหลายนะฮะเ ขาจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการว่าทำอย่างไรสภาพดินถึงเป็นแบบนี้ได้ทำไมต้นไม้ของคุณครูมันถึงงามเขาดูสิ่งที่เราทำเขาจะดูต้นไม้ของเราทำไมงามกว่าของเขาผลผลิตของเราทำไมมันได้คุณภาพแบบนี้ก็จะเกิดโดยอัตโนมัติในชุมชนนี่แหละครับ
2: เมื่อแก้ไขโจทย์เรื่องคุณภาพของผืนดินได้แล้วทีมงานจึงไม่รีรอที่จะดำเนินงานขั้นต่อไปทีมงานจะใช้วิธีอะไรมาช่วยแก้ไขโจทย์ที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้บนที่ดินเล็กๆผืนนี
3: ้สร้างองค์ความรู้สร้างห้องเรียนจำลองในพื้นที่เล็กๆ
7: เลิกไปแล้วเรียนที่บ้านเรา
8: เนี่ยคือที่เรียกว่าเอื้อว่าการเพิ่มมูลค่า
3: บริเวณรอบๆก็แน่นอนเป็นเกษตรกรคนเลือกปลูกไม้ผลบางคนก็ปลูกผักเราจำลองเอาสิ่งที่เขาต้องการนำมาให้มาอยู่ในห้องเรียนเล็กๆ11ไร่เนี่ย
2: การทำเกษตรแบบผสมผสานจึงเป็นวิธีที่ทีมงานเลือกนำมาใช้
6: แล้วก็มาจัดสรรว่าเราจะแบ่งเป็นโซนก่อนนะครับเป็นโซนว่าตรงนี้จะปลูกอันนี้ตรงนี้จะปลูกอันนี้ตรงนี้จะปลูกอันนี้เราต้องแบ่งให้ชัดเจนนะฮะเพราะว่าในเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยหนึ่งความเป็นระบบระเบียบในแปลงก็ต้องมีถ้าหากเราปลูกโดยไม่มีการวางแผนในอนาคตมันจะเกิดปัญหาที่ตามมานะฮะหนึ่งในเรื่องของระบบน้ำมันไม่มีระบบไม่มีแบบแปลนที่ชัดเจนนะฮะการออกแบบระบบน้ำก็จะยากขึ้นตามไปด้วยก็คือต้องจัดล็อกให้ชัดเจนว่าตรงนี้จะปลูกอะไรตรงนี้พื้นที่สูงตรงนี้พื้นที่ต่ำลงมาตรงนี้พื้นที่ต่ำลงมาอีกเราจะปลูกอะไรฮะให้เหมาะสมมากที่สุดนะครับ
3: เราความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแสดงให้ดูในพื้นที่เล็กๆปลูกผักนี่ปลูกยังไงจะปลูกผักปลอดสารจะผิดปุ๋ยหมักได้อย่างไรนะครับจะเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวให้มันมาเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะนั้นมาเรียนรู้เสร็จแล้วก็เอาความรู้กลับไปใช้ในแปลงต้น
8: ความง่าย
3: ผ
8: มมาใช่ไหมแล้วกำมือนี้ระยะต่อไปในต้นโพแล้วก็ลองดู
2: การลงมือทำให้เห็นสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นจริงกลายเป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรบ้านยามกาน้อยสนใจและอยากทำตามนับแต่นั้นงานสถาปนิกนักออกแบบการเกษตรจึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งของทีมงานโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ทีมงานมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อช่วยให้คนบ้านยามกาน้อยมีอยู่มีกลิ่นเพิ่มขึ้น
6: การที่จะเป็นสถาปนิกและออกแบบเรื่องการเกษตรเนี่ยเราดูที่เจ้าของสวนก่อนว่าเวลาของเขาที่จะไปดูแลน่ะมีมากไหมเวลาออกแบบเราต้องคุยกับเจ้าของเขาว่าพี่อยากได้อะไร
0: อยากได้ต้นไม้ปลูกมะพร้าวปลูกปาล์มต้นผักหวานหมากฝรั่งมะม่วงถ้าไปซื้อเขามันก็ไม่มีตังค์ทำเองก็ประหยัดลงคิดว่ามันจะประหยัดครอบครัวแล้วจะมีเงินเก็บ
9: ระยะนี้ได้ไหมคร
8: ับ ได้ครับได้ครับเหมาะเลยครับประมาณนี้เนี่ยคันมันต้องได้แบบนี
9: ้ครับ
8: นะครับว่าเราสามารถที่ปลูกนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะมากมายทั้งผักหวานป่าทั้งกล้วยทั้งอ้อยมะพร้าวสมุนลำไยลิ้นจี่ปลูกได้หมดเลย
6: สภาพพื้นที่นะเขาจะเป็นลักษณะของแปลงนาแล้วก็สภาพของดินจะดีกว่าก็คือเปอร์เซ็นต์ของหินลูกรังเนี่ยจะน้อยกว่าก็เลยไปออกแบบลักษณะแบบนั้นก็คือทำคันนาให้ใหญ่ขึ้น
8: เอาเฮ็ดกว้างขึ้นให้มันได้3เมตร4เมตรเขาก็จะได้ปลูกต้นไม้ต้นโน้นต้นนี้เติมเข้าไปมันก็จะได้ต้นไม้ที่ปริมาณมากขึ้น
0: ก็มาคิดดูอาจจะใช่ทำคันนาใหญ่ๆเราจะปลูกอะไรก็ปลูกได้ปลูกผสมผสานกันที่ว่าเข้ามาในสวนนี่จะมีแหล่งอาหาร
8: แต่ที่นี่ผลผลิตของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นเราก็จะมีรายได้จากคันนาไปด้วยซึ่งสมัยก่อนรายได้ของเราก็จะเป็นแต่นาข้าวนาปีรอบละหนึ่งครั้งตอนนี้พี่ก็จะปลูกนู่นปลูกนี่ให้มันเต็มคันนาใช่ไหม
9: ครับ
8: พอมันเต็มปุ๊บผลผลิตออกมาเยอะนะเราก็ได้เพิ่มขึ้นมารายได้เราก็เพิ่ม
1: คิดว่ามันต้องได้เหมือนสวนของอาจารย์ในความคิดนะคะถ้าเราทำสวนเนี่ยเรามีต้นไม้เรามีอะไรที่มันหลากหลายมันสร้างรายได้ในอนาคตแน่ๆมันก็ดีกว่าที่จะเอาปล่อยไว้แล้วก็ทำเป็นช่วงเวลาไป จะปลูกได้ผลไหม
10: พอได้ผลมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าใจเราสู้ใจเราอยากจะทำปลูกง่ายหมด
1: ไม่ได้มีความรู้ก็เลยต้องขอทางมูลนิธิขอทางครูขอทางศูนย
6: ์สภาพพื้นที่ตรงนั้นน่ะเหมาะที่จะปลูกไม้ผลที่มีความทนการเจริญเติบโตของเขาก็จะอยู่ได้นะครับเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาสร้างสวนไม้ผล
10: แล้วก็ปักทางโน้นน่ะปลูกโน่นนี่นั่นได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะปลูกได้หลากหลายชนิดของไม้ผลนะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ค่อยมีเวลาเราปลูกเราก็ทำเรื่องของไม้ผลไป
1: นี่อยากทำแต่ไม่มีความรู้เราต้องไปขอครู
6: เดี๋ยวจะพาออกแบบพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าเราจะปลูกอะไรได้แบบตรงเนี้ยเราก็จัดเป็นล็อกเราก็ทำเรามีน้ำตรงนู้นไหม
1: มีค่ะ
6: ก็เรามีน้ำตรงนู้นเราก็ดึงน้ำขึ้นมาเราก็ทำระบบ
10: เราก็วางผังให้มันเป็นระบบเนาะแล้วก็ระบบน้ำเราอยู่ตรงนู้นใช่ไหม
3: เวลาเราสอนเนี่ยเราสอนบูรณาการนะครับครบถ้วนหมดเลยก็เริ่มต้นจากคัดเลือกพันธุ์เพราะผิดพลาดเลือกพันธุ์เนี่ยสมมติว่าไม้ผลเนี่ยตอนเรา5-6 ปีเราไปรู้ว่ามันแย่ตอน5-6 ปีเจ๊งหมดเลยถ้าพูดไปนะครับแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยผลนั้นถ้าพันธุ์ดีผลผิดปลายตามมันก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: สำหรับเกษตรกรบ้านยามกาน้อยคงไม่มีอะไรยอดเยี่ยมไปกว่าขอมีดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกพืชผักให้ผลเจริญงอกงามให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแต่สำหรับทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนานี่เป็นเพียงการปูพื้นฐานของการสร้างความยั่งยืนให้กับคนบ้านยามกาน้อย
3: ดีแล้วก็อาจจะตั้งคำถามด้วยเมื่อปลูกไม้ผลเนี่ยคุณจะเอาอะไรนะจะเอาเป็นรายได้ประจำไหมหรือจะรอผลอย่างเดียวรอผลอย่างเดียวก็ต้องตามฤดูกาลปีบางปีอากาศหนาวไม่เพียงพอความเปลี่ยนแปลงอากาศไม่เพียงพอมันไม่ออกก็มีเพราะนั้นปีหนึ่งได้ผลเดียวมีวิธีการอะไรไหมให้รายได้ทั้งปีคำถามง่ายๆเนี่ยชาวบ้านก็งงเหมือนกัน
2: สำหรับทีมงานคำถามง่ายๆนี้กลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองให้กว้างขึ้นเป็นมุมมองที่เกิดจากการสังเกตเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา
6: เราทำงานอยู่ในบริเวณโครงการก็ดีออกไปในแปลงเกษตรกรก็ดีเราจะเห็นต้นไม้ที่มันหลากหลายมากเราก็ถามว่าต้นนี้ตาขายได้เท่าไหร่ได้200มันก็เกิดความคิดขึ้นมาเราจะหาประโยชน์จากต้นไม้ต้นนี้ได้มากกว่า200ยังไงเราก็มองถึงถ้าเรากิ่งไปขายเราขายกิ่งเราจะได้มากกว่า200หรือไม่แล้วผลผลิตเนี่ยได้200ก็คือเราเคยได้อยู่แล้วต้นไม้มีหลายร้อยกิ่งถ้าเรามาคำนวณออกมาเป็นตัวเลขมันจะได้มหาศาลนั่นคือมุมมองในที่ว่าเราจะสร้างสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้มีมูลค่ายังไงฮะเราก็มาคิดแล้วก็มาทำเพราะว่ามุมมองของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะมองถึงเอาผลผลิตไปขายได้เลยนะครับอย่างของผมจะมองถึงผมจะมองต่อยอดตรงนี
2: ้ฟังดูอาจจะเป็นมุมมองที่ยุ่งเหยิงสักหน่อยแต่ถ้าหากเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองนี้อาจเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับพวกเขา
6: เกษตรกรน่ะถ้ามองแบบที่เรามองอยู่ตรงนี้นะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะก็คือชุมชนมีรายได้เพิ่มประเทศชาติน่ะก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะว่ามีการค้าการขายในชุมชนระดับอำเภอระดับจังหวัดต่อไปเป็นระดับประเทศ
2: และแล้วความเชี่ยวชาญที่มีมากว่า20 ปีก็ทำให้ทีมงานสามารถผลิตนักเรียนการเกษตรมาแล้วหลายรุ่นหลากสาขาเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆพัฒนาออกไปเป็นเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชนบ้านดอนตาลคือนักเรียนเกษตรรุ่นล่าสุดที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ต้องการนำพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชนเพื่อมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่นี่ทีมงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีคือสถานีพัฒนาที่ดินศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรและโครงการชลประทานซึ่งได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโดยช่วยออกแบบแปลงพร้อมนำองค์ความรู้ในเรื่องการปรับปรุงด้านพืชดินและน้ำในที่สุดจากพื้นดินที่แห้งแล้งได้พลิกฟื้นกลายเป็นแปลงผักขนาดใหญ่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเช่นเดียวกับเต้าหู้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนเข้าสู่วิธีการทำเกษตรเพราะต้องการช่วยเหลือครอบครัวและเธออยากมีความสุขกับชีวิต
11: ชาวบ้านหรือว่าชุมชนอย่างนี้ก็ถามว่าทำไมเรียกเรียนจบอย่างนู้นอย่างนี้ทำอะไรไม่ให้ไปทำงานดีๆเหมือนชาวบ้านเขาอย่างนี้นะคะหนูก็เหมือนมีความตั้งใจแล้วอยากสานต่อเรามีพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วจากดั้งเดิมที่ครอบครัวเคยทำแต่บางทีทำแต่นาทำแต่ไร่เราอยากใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเหมือนกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดเราด้วยอย่างนี้ค่ะ
2: หลังจากลาออกจากพนักงานบัญชีเต้าหู้เริ่มต้นการใช้ชีวิตจากแปลงเพาะเห็ดแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอเลยเพราะการปลูกเห็ดในแต่ละครั้งเกษตรกรเต้าหู้ต้องต่อสู้กับโรคและแมลงที่เข้ามาทำลายผลผลิต
11: ตอนแรกเราไปรับซื้อก้อนเพิ่นมาทดลองทำแล้วไม่ได้ทุนไม่ได้กำไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนขาดทุนไปก็เลยเลิกทำแต่มีความตั้งใจว่าจะไปหาทุนกลับมาทำเองเพราะว่าตอนที่ซื้อก้อนมาเราไม่รู้ขบวนการผลิตเขาผลิตยังไงแล้วก้อนเสียเร็วเกิดเพราะอะไรอย่างนี้ค่ะเรายังไม่ทราบค่ะ
2: ไม่นานทุนที่เคยเตรียมไว้ก็ร่อยหรอเต้าหู้และครอบครัวกำลังจะเดินเข้าสู่วังวนของการเป็นหนี้อีกครั้งแล้วเต้าหู้จะพาครอบครัวผ่านพ้นสถานการณ์อันสุ่มเสี่ยงนี้ไปได้อย่างไร
6: ที่เจอครั้งแรกเขามาปรึกษากับเราที่นี่ว่าพ่อครูทำไงชีวิตของหนูมีแต่ทำงานมีแต่รับจ้างชีวิตของหนูไม่มีความสุขเลยเราบอกเต้าหู้มีพื้นฐานเรื่องอะไรมีพื้นฐานเรื่องเห็ดค่ะโอเคว
2: ิชาการเพาะเห็ดเป็นสาขาที่ไม่มีการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยแต่ทีมงานก็ได้พยายามโดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานที่พร้อมสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ส่งต่อให้กับเกษตรกรด้วยการส่งเต้าหู้ไปศึกษาหาความรู้ด้านการเพาะเห็ดในโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกุดแห่อำเภอเลิศนกทาจังหวัดยโสธร
11: ตอนเข้าไปปรึกษาก็ให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมพาไปศึกษาดูงานแล้วก็ให้กลับมาปรับใช้ในฟาร์มของเราเมื่อก่อนเรายังไม่รู้เทคนิคการดูแลรักษาเชื้อเห็ดการตัดขาเห็ดดอกเห็ดอย่างนี้ค่ะการถนอมเชื้อเห็ดอาหารเห็ดให้อยู่ได้นานโชคดีที่มีโครงการนำพาไปศึกษาดูงานแล้วก็ได้กลับมาปรับใช้ที่ฟาร์มตอนแรกเหมือนเราอยู่แคบๆเนาะเหมือนเราอยู่แต่ในครอบครัวไม่รู้จักช่องทางที่จะเดินทิศทางไปทางไหนแต่พอมีโครงการเข้ามาช่วยส่งเสริมแนะนำเราก็เดินได้ถูกทางเรามีความตั้งใจอยู่แล้วเราก็จะสานต่อไปเรื่อยๆ
2: จากวันแรกที่ตั้งใจเฉพาะเห็ดเพื่อนำไปขายเพียงอย่างเดียวมาวันนี้เต้าหู้ได้เริ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการขายมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
11: มูลนิธิชัยพัฒนาก็เริ่มมาเราทำแปรรูปไว้ดีไหมทำเป็นส้มแหนมเห็ดดีไหมแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมด้านแปรรูปหลายอย่างตอนแรกเราทำเราก็ล้มลุกคลุกคลานขาดทุนบ้างไม่ขาดทุนบ้างแต่ใจก็สู้ค่ะว่าเราอยากทำเพื่อครอบครัวและพัฒนาบ้านเกิดชุมชนให้มีแรงงานและงานทำค่ะถึงตอนแรกไม่มีคนเห็นคือคนไม่เชื่อค่ะชาวบ้านจะไม่เชื่อถ้าเราไม่ลงมือทำหรือว่าไม่ทำให้เห็นก่อนพอเราทำได้คนก็เริ่มมีมาสนใจอยากทำตามก็รู้สึกดีใจค่ะ
2: วันนี้โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานบ้านยามกาน้อยเป็นเสมือนห้องเรียนการเกษตรขนาดใหญ่ที่พร้อมต้อนรับเกษตรกรให้เข้ามาศึกษาหาความรู้

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกันธิยาพรเนชรัตน์รวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

ถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินิกครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกศครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนทวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตาม

ูดถึงตบะบารมีนะครับถ้าท่านไม่มีความอดทนคือไม่ให้จิตออกกำลังไม่มีความคมจิตคมใจนะครับตบะไม่มีนะครับเดชไม่มีจริงๆเดชไม่มีเลยครับราศีอับเลยครับแต่ตอนเจอทุกข์เพราะนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติอะไรที่กิเลสมันมาแผดเผาแล้วเราได้คมได้อดเนี่ยนะครับนั่นแหละเดชกำลังเกิดนั่นแหละคือตบะกำลังเกิดเพราะอะไรเพราะกำลังข่มใจตัวนั้นใจกำลังพัฒนาขึ้นจากความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็งเราก็เห็นครูบาอาจารย์ที่มีบารมีก็นึกว่าบวชปุ๊บสบายใจเย็นใจปฏิบัติกรรมฐานสงบสว่างสะอาดนึกไปอย่างนั้นทุกรูปปรากฏว่าหลายรูปไม่ใช่พอบวชแล้วคิดมากคิดเรื่อยเปื่อยคิดไม่หยุดไม่หย่อนจนท่านโกรธใจตัวเองก็เลยเดินจงกรมแข่งเดิน14ชั่วโมงเดินจนมืดมืดแล้วมองไม่เห็นทางก็เลยเลิกเดินเพราะมันไม่มีไฟฟ้าท่านบอกว่าโอ้ยมันเครียดเจ้าของหลายนะอุตส่าห์พาไปสวรรค์ก็ดันจะไปลงนรกสาพาตัวเองมาทำดีมันก็คิดไปทำชั่วโกรธใจตัวเองเนี่ยกิเลสย่านกิเลสกิเลสเกลียดกิเลสก็มีก็เลยเดินจงกรมสู้มันจนกระดูกขาเนี่ยมันร้าระบมไปหมดขาท่านหักด้วยนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นานเพราะขาหักก็เลยได้จะเดินจนปวดระบมเป็นหมด14ชั่วโมงเลยนั่นแหละที่ท่านนั่งที่ท่านเดินไม่สงบใช่ไหมครับท่านเดินไม่สงบแต่ท่านยังเดินนี่คือกำลังสร้างเดชสร้างตบะสร้างบารมีโดยตรงเลยทีเดียวจุดนี้เป็นเหตุให้ใจท่านเข้มแข็งและพอมีเดชมีตบะมีบารมีอย่างนี้เป็นยังไงรู้ไหมครับพระสงฆ์สมณีนทั่วประเทศในประเทศต่างประเทศได้ยินกิตติศัพท์ในการเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะพูดธรรมะหลั่งไหลไปฟังธรรมดูเดชสิครับดูตบะสิครับมันเป็นแม่เหล็กดึงดูดผมมานั่งคิดว่าโอ้ความเจ็บปวดความเมื่อยความหดหู่ท้อแท้แพ้พ่ายแต่เราไม่ยอมถอยจากความดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเรียนรู้และอดทนข่มจิตใจปฏิบัติใจให้กำลังใจแรงกล้าขึ้นได้องค์นั้นที่พูดถึงเมื่อกี้คือพระอาจารย์สมภพท่านขาหักท่านนั่งไม่ได้นานก็ต้องเดินแต่ท่านรู้ว่ามนุษย์นี้ฝึกได้ท่านฝึกนั่งเช่นตื่นมาตีสองนั่งจนถึงตีสี่ท่านก็ยังไม่พลิกนั่งจนถึงตีห้าก็ยังไม่พลิกขนาดขาหักแล้วเราขาไม่หักมันจะ

แต่ครูบาบุญชุ่มเนี่ยตั้งแต่สามเณรน้อยบวชสามเณรน้อยเดินมาเนี่ยเนรเดินมาโยมนั่งเป็นแถวเลยกราบเนรนะครับราคามันสูงเป็นไงก็นั่งหลับตาภาวนานี่แหละสวดมนต์ไหว้พระสำรวมกายวาจาคือข้างนอกมันเด็กแต่ข้างในมันแก่ราคามันสูงเลยชัดเจนมากเลยนั้นคนชอบทำอะไรตามใจตัวนี่มักจะลงต่ำเสมอไร้ราคาไปเห็นที่เกาะมหามงคลเขียนติดกระดานไม้ไว้ใกล้ๆศาลานั้นว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีความอดทนคือคนที่ราคาถูกก็เลยคิดเอ้เราน่าจะไปเขียนติดที่วัดเราบ้างคนไม่อดทนคือคนราคาถูกโอ้เข้าทีเข้าท่าคนไม่อดทนคือคนราคาถูกคือไปไหนคนไม่ให้ความสำคัญเลยแปลกดีนะครับนะบางคนเกิดมาเนี่ยยอมทำตนเป็นกระจ้อยร่อยด้อยวาสนาตามว่าตามยถากรรมไม่สนใจใครเป็นไงจำฉันจะไปอยู่ของฉันเนี่ยไม่สนใจใครแต่บางคนไม่ใช่เป็นลักษณะมหาบุรุษฉันจะโดนหน้าคนอื่นไม่ได้ฉันจะโดนดูหมิ่นดูแคลนไม่ได้ฉันต้องมีดีฉันต้องมีราศีฉันต้องจำใสฉันต้องมีกำลังบารมีต้องมีสิ่งดีในชีวิตบางคนมันเป็นอย่างนี้ครับนิสัยใครเดินตามทางไหนมันก็เดินตามทางนั้นเคยมีนิสัยที่จะสั่งสมความดีก็สั่งสมความดีเคยสั่งสมบาปอกุศลมันก็จะพาไปลงต่ำถ้าจะละสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้ต้องอาศัยกำลังใจมากๆนี้ผมพูดถึงว่าความอดทนความข่มใจสิ่งที่เราลำบากมากหลายในทำให้มีตบะมีเดชคนธรรมดาเดินมาแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมแต่พอนายกเดินมาเป็นไงตื่นเต้นนะครับเฮ้ยนายกมาต้องมองแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จมาโอ้ท่านมาแล้วเสด็จมาตื่นเต้นในหลวงเสด็จมาตื่นเต้นคนมีเดชกับคนไร้เดชมันต่างกันเดชเกิดจากสิ่งที่ดีที่ได้กระทำเอาไว้ทำประโยชน์ส่วนรวมเอาไว้มากเดชเกิดตบะเกิดคือความอดทนที่แบกภาระช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมากเดชตบะบารมีจะสิงอยู่ในกายในจิตธาตุสี่ขันธ์ห้าชัดเจนไหมครับว่าคนอดทนมีตบะมีเดชชัดเจนนะถ้ายังไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนี่เมื่อกี้พูดเรื่องข้างนอกตอนนี้พูดเรื่องข้างในบ้างคือปี2540เดินที่จากอำเภอทุ่งว่าสตูลขึ้นมาที่สุราษฎร์ถึงจังหวัดตรังอ่ะตอนนั้นโผล่เพลกำลังจะมืดสุนัขที่มันอยู่แต่ในวัดไม่เคยออกนอกวัดมันเดินตามเราเดินครับเดินตามทางรถไฟแต่ตอนถึงตรังเนี่ยจะเข้าอำเภอ300ยอดอำเภอ3ยอดหรือ300ยอด3ยอด300ยอดนั่น3ยอดนะครับ300ยอด300ยอดที่สตูลนะครับไม่ใช่ประจวบนะ3ยอด3ยอด300มันเยอะไปเนาะเพราะมันอยู่ลึกทางโน้นนะ3ยอดพอขึ้นมาข้างบนจึง300ยอดคือเดินมันเดินจนนี่เลือดมันซึมจากขาเนี่ยจากนิ้วของมันนะครับมันเดินเพราะมันเป็นหินทั้งนั้นเลยที่ทางรถไฟพอเข้าเส้นลาดยางครับมันเดินกลางถนนและรถมันก็เยอะเดี๋ยวก็เบรกปี๊กเดี๋ยวก็เบรกนี้เราก็จะทำยังไงนี่พูดให้ท่านฟังว่าตอนท่านกำลังลำบากท่านกำลังเหนื่อยกำลังอดทนข่มจิตกำลังภาวนาเนี่ยท่านห้ามส่งความโกรธไปให้ใครท่านอย่าส่งความคิดร้ายไปให้ใครเป็นการทำลายคนอื่นมันผลไวถ้าไม่เจอด้วยตนเองมันก็ต้องฟังคนอื่นเห็นมันเดินเกะกะอยู่กลางถนนก็เลยเอาไม้เท้าที่ยันกายเนี่ยจะไปตีมันเนี่ยตีฝั่งนี้ให้มันมาด้านซ้ายพอเดินไปหามันมันก็หลบไปฝั่งโน้นคนละฝั่งแล้วก็ต้องเดินชิดซ้ายอีกเดินไปกับหมู่คณะรถ18ล้อมางี้โดนหางมันหนึ่งมันก็กงหางนิดหนึ่งแล้วมันก็อยู่งั้นเนี่ยมันก็ไม่ยอมหลบสายมันไม่รู้กฎจราจรคันในมาก็งี้ก็เลยคิดจะไปตีครับคิดว่าจะไปตีนะตีสักเปรี้ยงหนึ่งมาทันคิดจะไปตีครับปิกอัพโตโยต้าสีขาวคันนั้นเปรี้ยงเลยชนนี่นะเง่งเง่งเง่งลงซ้ายมือที่เราคิดจะให้มันมาลงนะ

ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงสุสานข้างหน้าสุสานที่เราตั้งใจว่าจะมาพักพอไปถึงที่พักปุ๊บก็เดินย้อนกลับมาท่านบุญทรัพย์จันทาโพเนี่ยพระบวชพรรษาเดียวเดินด้วยได้ด้วยกันก็จะอุ้มขึ้นไปรถไปโรงพยาบาลแต่พอไม่ดูไม่เจอมองซ้ายมองขวาอยู่ฝั่งนู่นสปอตไลท์สีเหลืองมองเห็นเอ๊ะใช่หรือเปล่าทำไมเหมือนไม่ใช่เจ้าแดงพอไปใกล้ๆเรียกให้มันมามันก็กลัวลนลานตกใจมันพอเรียกทำเสียงอ่อนๆเรียกมานี่มานี่แดงมาใกล้ๆใช่เลยคือสปอตไลท์ส่องมันไม่ใช่ตัวนั้นแต่ไม่มีแผลผมนึกว่าหลังหักไม่มีแผลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปครับเดินริมสายตลอดไม่ต้องสอนเลยครับว่าง่ายสอนง่ายเพราะโดนสอนคือรถชนจึงรู้ว่าโอ้นี่ตอนกำลังเดินนะครับคือเดินตั้งแต่ตอนฉันเพลเสร็จแล้วเดินไปเรื่อยจนถึงจะมืดแล้วครับดูความอดทนที่เราอดทนดูความเพียรที่เราเพียรภาวนาเพ่งปฐวีปฐวีดินหรือว่าพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเพ่งไปภาวนาไปนะครับแล้วร้อนก็ทองคมเจ็บเท้าก็ต้องคมแล้วตอนกลางวันแดดจากข้างบนก็ต้องคมสิ่งเหล่านี้เดชและตบะเกิดและจึงอย่าส่งความโกรธไปหาใครสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับบุคคลที่ศรัทธาในการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นผมเคยพูดว่าเมื่อลงทุนตั้งใจปฏิบัติธรรมถือวินัยของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราพบผ่านอยู่ประจำคือความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราเจอเราพบคนอื่นรู้ไม่รู้แต่เราลองดูสิ่งที่เจอคือศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแต่ความศักดิ์สิทธิ์วิเศษนี้กิเลสยังไม่คิดซ้ายเพียงแต่สงบชั่วขณะบางคราวเท่านั้นพระอริยะเจ้ากับความวิเศษบางครั้งไปคนละเส้นทางคนวิเศษพระวิเศษฤทธิเดชบางครั้งมีกิเลสตัณหานะลงต่ำอีกสึกอีกแต่พระอริยะเจ้าบางครั้งไม่วิเศษแต่สิ้นกิเลสแล้วไม่กลับมาชั่วอีกแต่รูปใดที่วิเศษพร้อมด้วยบรรลุโสดาบันขึ้นหรือมีความมั่นคงแห่งคุณธรรมแล้วบุคคลนั้นจะไม่เสื่อมลงเลยไปถึงอำเภอพุนพินถามว่าตกตอนเย็นแล้วนะอีกวันนึงทุกรูปเป็นยังไงครับหิวน้ำไหมครับผมเดินปิดท้ายพระก็หันมายิ้มยิ้มสอนให้รู้ว่าหิวแล้วหิวน้ำกระหายน้ำก็เลยถามไปว่าแล้วท่านอยากฉันน้ำอะไรล่ะคือผมลองนะบางครั้งบางทีมันก็ลองด้วยท่านองค์หนึ่งท่านก่อนบวชท่านติดโคกมาพอร้อนขึ้นมาต้องนึกถึงโคกเลยเย็นเย็นท่านก็ยิ้มยิ้มบอกว่าถ้าได้โคกก็ดีนะครับผมก็ไม่ตอบก็ยิ้มยิ้มก็เดินไปที่ข้างหน้านะครับหมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยโยมนั่งเนี่ยเป๊ปซี่โคกน้ำธรรมดารออยู่ริมถนนเรียบร้อยหมดเลยเขาเห็นเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เราเดินไปถึงบ้านนั้นยังไม่สั่งคืออยากบอกให้ท่านว่าตอนปฏิบัติบำเพ็ญจิตมันมีเดชมีตบะแม้แต่คิดก็สำเร็จฉะนั้นท่านไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพระไม่ค่อยพูดอยู่แต่ในวัดปฏิบัติบำเพ็ญเจริญกรรมฐานแค่คิดว่าอยากสร้างศาลาก็จะมีคนสร้างศาลามาช่วยอย่างไม่ต้องไปบอกจนลำบากลำบนให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ต้องแค่คิดหรือแค่ปรารภให้ฟังคนก็เห็นใจแล้วนี่คือคนมีเดชมีตบะก็คือสมาธิก็คือศีลองค์สมเด็จพระมหามุนินสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถึงว่าถ้าภิกษุอยากมีลาภอยากมีปัจจัยสี่อย่าออกนอกเส้นทางเพราะมันเสี่ยงต่ออบายภูมินรกเสี่ยงต่อความเสื่อมจากมรรคผลมันมีแต่เสียกับเสียอย่าคิดว่ารดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากขากเสลดตัดวิบากตัดกรรมต่างๆดูหมออะไรต่างๆแล้วคนจะขึ้นเยอะคนจะนำปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงชีวิตได้ถ้าไม่เอาทางนั้นคนไม่ขึ้นท่านอย่าไปคิดเลยท่านอย่าไปคิดตามคนอื่นเลยแต่ถ้าเห็นใครเป็นแล้วท่านก็อย่าไปดูถูกดูหมิ่นวิถีใครวิถีท่านทางใครทางท่านแต่ถ้าบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้ท่านก็ต้องนิ่งถ้าเกลียดถ้าโกรธอกุศลก็เกิดอีกพระองค์บอกแนวทางไว้แล้วต้องการลาภปัจจัยสี่ภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีศีลเธอจงเป็นผู้สำรวมกายวาจา
ให้มีศีลให้บริบูรณ์รักษาศีลให้ดีกายวาจาคือทำตัวกิริยามารยาทให้ละมุนละไมเหมือนกับน้ำมันที่เขาเทเนี่ยมันไม่กระเซ็นเหมือนน้ำธรรมดานะน้ำมันการยืนการเดินการนั่งการพูดการคุยมันก็ดูละมุนละไมฝึกกายให้เรียบร้อยฝึกวาจาให้เรียบร้อยและพระองค์ตรัสอีกว่าจงฝึกสมาธิให้จิตแน่วแน่และจงเจริญวิปัสสนามีปัญญาคลายความยึดมั่นถือมั่นวิมุตตินี่ครับไม่ใช่ว่าเจริญกรรมฐานจนถึงวิมุตติเป็นพระอรหันต์เลยเราก็ยอมแพ้คงไม่ได้ใช่ไหมแต่วิมุตติมันมีทั้งสามใช่ไหมตะทังคะวิมุตติวิคัมภนะวิมุตติปหานใช่ไหมตะทังคะปหานวิคัมภนะปหานสมุจเฉปหานคือหลุดพ้นจากกิเลสในชั่วขณะก็เป็นมหากุศลหลุดพ้นจากกิเลสได้นานๆยิ่งเป็นมหากุศลและหลุดพ้นจากกิเลสเป็นสมุจเฉปหานกิเลสไม่กลับกำเริบเพียงแต่หลุดพ้นชั่วขณะแต่ละครั้งมหากุศลก็เกิดแล้วครับนั้นลาภสักการะปัจจัย4ท่านไม่ต้องไปรำพึงเลยมันมาจากทั้ง4ทิศตอนนี้ท่านเตรียมอย่างเดียวเตรียมว่าทำอย่างไรไม่ให้จิตใจเราหลงเพราะคนมาเคารพเยอะมันเหมือนเทวดาน้อยๆแล้วคุณธรรมเราจะเริ่มเสื่อมในพระไตรปิฎกเล่มที่16 40กว่าสูตรสูตรแปลว่าเรื่อง40กว่าเรื่องตรัสโทษของลาภสักการะทั้งสิ้นอ่านแล้วก็สะดุ้ง8กลับโถเรามีความคิดตามคนอื่นว่ามีคนถวายชีวรฟุ่มเฟือยมากมายคือวาสนามีคนถวายอาหารล้นเหลือคือวาสนามีกุฏิวิหารหรูหราวาสนามียารักษาโรคชั้นดีวาสนาคิดตามคนอื่นก็ถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้นะครับแต่บังเอิญในวาสนาในบุญญาบารมีที่เราว่าเป็นผลบุญกรรมเก่าเนี่ยผลบุญของเราเนี่ยกลับเป็นสิ่งทำลายมรรคผลนิพพานอย่างรุนแรงเลยทีเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลมั่นคงภิกษุผู้ไม่สนใจแม้สตรีสตรีที่จะมาลองให้ท่านฝึกท่านก็ไม่เคยสนใจใยดีแต่ภิกษุเมื่อโดนลาภสักการะครอบงำแล้วเธอโกหกได้ทั้งที่รู้ว่าไม่จริงคือเมื่อลาภสักการะครอบงำแล้วสามารถที่จะลดคุณธรรมตัวเองลงไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายลาภสักการะเรากล่าวว่าเป็นสิ่งทารุณเผ็ดร้อนต่อการบรรลุธรรมเอ๊ะมันทารุณอย่างไรนะโอ้มันทารุณตรงที่ว่าเมื่อมีลาภสักการะแล้วจิตมันยินดีพอใจในเสียงสรรเสริญเยินยอคนกราบไหว้บูชาลาภปัจจัยสีมากมายมามันก็ไม่คิดที่จะเจริญวิปัสสนาละอัตตาตัวตนมันมีแต่จะมืดมนยินดีพอใจก็เลยห่างไกลพระนิพพานบวชใหม่ใกล้นิพพานบวชนานๆนิพพานห่างโดยประการชนิดแล้วความเกิดแก่เจ็บตายที่จะเกิดมีก็เพิ่มทับทวีไม่สิ้นสุดเราบวชมาเพื่ออะไรเพื่อยกฐานะทางจิตให้สูงขึ้นแต่เราก็ไปจนไปติดตันเอาตรงนั้นเจอสิ่งดีแค่นั้นก็ถอยกลับแล้วครูบาอาจารย์รุ่นพี่ท่านนะพาเดินธุดงค์นี่ตั้งแต่เหนือจดใต้4-500รูปเลยตั้งแต่เชียงรายจนราธิวาสเราเนี่ยยอมรับนับถือท่านเลยว่ายิ่งใหญ่มากอัตโนปิปเรสัญจะอัตถาวะโหวะขันติโกสักขโมกขะคำมังมักขังอารุณโหโหติขันติโกผู้มีความอดทนในชื่อว่าธรรมประ

0: แสดงธรรมที่วัดสุวรรณประสิทธิ์ตอนที่สอง
1: ผู้มีความอดทนในชื่อว่าทำประโยชน์ตนได้ทำประโยชน์คนอื่นได้ผู้มีความอดทนชื่อว่าปูทางสร้างบันไดไปสวรรค์นิพพานได้ลาภสักการะนั้นหาง่ายมากขอให้อดทนในเบื้องต้นก่อนเท่านั้นเองแต่ที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นจะปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งแต่ญาติโยมทั้งหลายเขาจะชมให้เราฟังว่าอาจารย์หลวงพ่อองค์นี้เก่งมากคนขึ้นมากคนขึ้นไปทำอะไรโยมคือท่านรดน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะท่านดูหมอเก่งต่างๆเราฟังเราก็ไม่ค้านไม่แย้งแต่เราก็ไม่ชื่นชมเราก็นิ่งๆเฉยๆพระวจโยมเขาจะชมว่าคนขึ้นเยอะคือบารมีแต่องค์สมเด็จพระชินสีห์ว่าคนขึ้นเยอะคือตัดกำลังแห่งการที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นตัวของตัวเองที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยโดนตัดเวลาออกไปให้เหินห่างความหลุดพ้นเราจะเป็นคนธรรมดามีกิเลสหนาแต่มีคนเคารพบูชาหรือเราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาให้สงบสว่างสะอาดให้เบาบางจากความเกิดแก่เจ็บตายเราก็เลือกเองแต่ถ้าท่านยังไม่เบื่อหน่ายโลกทุกครั้งทำอะไรก็ตามศีลห้าพยายามให้ได้ถ้าขาดขอให้มันขาดน้อยที่สุดให้มีดีที่สุดเท่านั้นครับเป็นพื้นฐานของชีวิตอนาคตนี่ถ้าท่านฝึกถือศีลห้าให้มั่นคงแล้วนี่พูดถึงว่าเราลดลงจากเพศอุดมเพศอันสูงส่งลงไปหีนะเพศที่ต่ำเพศคารวะท่านบอกว่าหีนะเพศคือเพศต่ำอย่าให้ได้ทิ้งศีลทิ้งธรรมศีลห้าประการสิ่งเหล่านี้จะคอยอุปถัมภ์ชีวิตแม้จะตกอับขนาดไหนท่านยังมีดวงจิตที่ชุ่มชื่นแจ่มใสเบิกบานเพราะความดีจะหล่อเลี้ยงจิตและเลี้ยงสังขารท่านให้เป็นไปความดีนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างร่มเย็นหมายความว่าประสบทุกข์วุ่นวายแสนลำเค็ญแต่ใจท่านเย็นเร็วกว่าปกติเพราะความดีมันจะรักษาจิตแต่ถ้าไม่มีความดีนะครับสูงส่งขนาดไหนพอเจอความอาภัพอับแสงบารมีมันไม่ส่งต่อใจเราจะเหือดแห้งลมฟุบเลยเสียศูนย์เลยเมื่อศูนย์เสียนั้นเราศูนย์เสียแต่เราไม่เสียศูนย์เพราะว่าถ้ามีคุณงามความดีนะครับเนี่ยคอยย้อนกลับไปถึงการฝึกกายคือบุคคลที่ฝึกกายอบรมกายมาเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ฝึกใจนั่นเองแต่ก่อนจะฝึกใจให้สงบให้แน่วแน่ท่านต้องฝึกกายก่อนแค่ฟังท่านพูดนี่ก็รู้ว่าท่านฝึกมาไหมแค่เห็นท่านเดินก็รู้ว่าท่านฝึกมามากหรือน้อยบางครั้งเดินรองเท้าใครใส่รองเท้าดังปับปับปับปับปับก็รู้ว่ายังเหินห่างนักหนาแค่เห็นการนั่งก็รู้ว่าใครฝึกมามากและใครเพิ่งฝึกแค่เห็นที่ท่านนั่งเนี่ยแล้วตอนที่ฟังธรรมะเนี่ยตอนฟังธรรมะอยู่อากับกิริยาเราอย่างไรนี่มันก็สอนให้รู้ว่าเราฝึกมามากหรือน้อยมันไม่ปิดบังเลยท่านทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์ที่วิเศษประเสริฐก็คือทันโตเศรษฐโทมนุษย์เสสุคนที่ฝึกแล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐในโลกมนุษย์นี้ถ้าไม่ฝึกแล้วเราราคาตกผมไปงานกฐินที่เพชรบุรีสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งไปช่วงที่ท่านกำลังเทศพระนั่งฟังเทศท่านเขาก็จัดอาหารให้เราฉันก่อนเป็นอาคันตุกะใช่ไหมฉันเสร็จก็มาร่วมนั่งฟังเทศก่อนจะถวายกฐินกว่าผมจะเข้าไปฉันเสร็จมานั่งด้วยถวายกฐินเสร็จป่าไป2ชั่วโมงแต่พระสงฆ์ที่ลูกศิษย์ของท่านที่นั่งเป็นแถว20กว่ารูปนะครับนั่งคตมาศเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายเนี่ยไม่มีใครพลิกแม้แต่องค์เดียวเรารู้ว่าธรรมะเนี่ยประเสริฐใครฝึกได้แล้วเลิศได้แค่รู้ เหมือนเราเห็นร้านทองก็รู้ว่าทองมีราคาเราก็มีค่ามากเราก็รู้ชื่นชมกับเขาแต่เราไม่ใช่เจ้าของทองได้แค่ชมคนอื่นเนี่ยเราเห็นเขาก็รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วธรรมะเขามีธรรมะเขาข่มใจเขาฝึกจิต2ชั่วโมงกว่านั่งอยู่อย่างนั้นซึ่งเรามานั่งชั่วโมงหนึ่งเราปวดแล้วแต่เราข่มไว้เท่านั้นไม่พลิกแต่เราปวดเรายังไม่ได้ถึง2ชั่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวเราไม่พลิกเราปวดเจ็บแล้วแต่ไม่พลิกแต่เราชื่นชมว่าท่านฝึกจริงๆท่านก็ได้ทั้งเนนทั้งพระแต่จีวรนี่เหมือนกับเปลือกมังคุดยอมสะดําเพราะท่านไม่ค่อยออกไปไหนอยู่แต่ในวัดนั่งไม่เอนซ้ายเอนขวาน่ะก็นั่งคัตมาบางรูปก็หลับตาส่วนใหญ่หลับตาบางรูปก็ลงถ้าเราไม่เดินทางไปนั่นไปนี่เราไม่ค่อยเจอพระดีๆให้เป็นบุญตาเลยบางคนวาสนาเจอแต่พระเนนเจอแต่คนทำอะไรที่หมดกำลังใจแต่บางรูปเจอสิ่งที่ไม่มีกำลังใจเสมอเพราะอะไรท่านจึงนั่งได้นานเพราะท่านรู้กฎธรรมชาติเช่นถ้าเราจะฝึกจิตให้ละเอียดให้มีสมาธิท่านต้องนั่งให้เจ็บท่านต้องนั่งให้ปวดและเมื่อเจ็บเมื่อปวดแล้วทันทีท่านอย่าพึ่งพลิกท่านต้องข่มจนเหลือข่มเหลือทนนั่นและท่านจึงเปลี่ยนอิริยาบถเพราะอะไรทุกครั้งที่ท่านข่มนั่นคือจิตกำลังก้าวเข้าไปสู่ความแกร่งกล้าแห่งใจจะละทิ้งความอ่อนแออ่อเสาะเปราะบางที่แย่ที่ทุกข์ง่ายกลายเป็นคนในทุกข์ยากทุกข์มันเกิดขึ้นง่ายมาก่อนตอนนี้ทุกข์เกิดขึ้นยากเพราะจิตเริ่มแกร่งกล้าพอเราฝึกนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเราก็เมื่อยเต็มทนและเหลือทนแล้วก็พลิกแต่นั่งทุกวันนั่งไปนั่งไปเป็นประจำสม่ำเสมอก็เลยนั่งไปจาก30เป็น40และถึงชั่วโมงและ2ชั่วโมงและ3ชั่วโมงจึงเปลี่ยนอิริยาบถทีจึงรู้ว่ากายนี้มหัศจรรย์มากน่าสนใจจริงๆแล้วมีความยังไงอ่ะเจอทุกเจอปัญหาอะไรที่คนอื่นเขาโวยวายแล้วเราก็ไม่เป็นไรธรรมดาเห็นเป็นไรนิดหน่อยท่านดูสิครับสังเกตดูสีหน้าสิอีกคนหนึ่งหน้าจืดแล้วเมื่อเจอปัญหาอีกคนหนึ่งเป็นไรแค่นี้ฉันทุกข์หนักกว่านี้แล้วเคยผ่านมาแล้วท่านดูสิครับสีหน้าต่างกันไหมครับแล้วใครเป็นสุขมากกว่ากันคนหนักแน่นเป็นสุขมากกว่ากันนะครับเอาล่ะพระคุณเจ้าทั้งหลายอนาคตอีก100ล้านปี400ล้านปี1000ปีหรือกี่ชาติกี่ภพที่ท่านต้องเกิดเพราะพระโสดาบันยังไม่ปรากฏและอดีตที่ผ่านมากี่กับกี่การถือนับชาติไม่ได้ปัจจุบันนี้สมมติว่า100ปีคือชีวิตของเราท่านเปรียบเทียบอนาคตที่แสนนานกับอดีตที่ยาวไกลครับมาเปรียบเทียบปัจจุบันนี้ร้อยปีดูสิครับที่เรามีชีวิตอยู่ร้อยปีถ้าถึงนะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยโอ้ยทำไมมันกระจ้อยร่อยทำไมมันน้อยเหลือเกินเมื่อก่อนเราก็ไม่มีเราเพิ่งมีนี้อนาคตเราก็ไม่มีแล้วร้อยปีข้างหน้าเราก็ไม่มีแล้วอ่ะแสดงว่าเราเพิ่งมีไม่นานนี้ฉะนั้นท่านจะทำอะไรฝึกอะไรให้จิตใจมั่นคงดีงามท่านต้องฝึกตอนนี้ก่อนที่จะไม่มีเราให้ฝึกท่านต้องฝึกตอนนี้ก่อนที่จะไม่มีเราให้ฝึกเจอปัญหาเจออุปสรรคตอนนี้จะได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งดีกว่าไม่ฝึกตอนนี้แล้วไปเจอปัญหาตอนหน้าท่านจะล้มทั้งยืนท่านจะเครียดท่านจะทุกข์ร้อนในวารักเจ้าของทำไมไม่ทำให้เจ้าของสงบสุขในวารักตัวเองต้องคิดอะไรถูกแล้วนะครับนะท่านอย่าไปหวังว่าคนอื่นจะชมนะครับทุกคนคนชอบต้องชมให้กำลังใจท่านแน่นอนถ้าเขาไม่ชอบต้องว่าให้ท่านกำหนดกำลังใจแน่นอนท่านต้องจะเอาความดีไปฝากไว้กับปากคนอื่นถ้ารู้ว่าถูกต้องแล้วจงทำไปอย่างอาจหาญสงบสง่าผ่าเผยไม่ต้องหวั่นไหวถ้าท่านทำถูกแล้วนะครับทำไมจึงพูดแบบนี้เพราะว่าบางรูปพัฒนา
2: วัดวาช่วยงานสงฆ์ช่วยงานทางโลกช่วยแต่มีเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมไม่อำนวยไม่เห็นความดีของเราอิจฉาเราตัดกำลังใจของเราทำอะไรไม่เห็นดีด้วยเขาเห็นเราดีเกินหน้าแล้วเราหมดกำลังใจเนี่ยจะสึกพระโอ้หลวงพ่อท่านอาจารย์ไม่น่าสึก

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังลนสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติดสกุลค่ะ
1: และผมแอนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัครเดชธัมภีระคุณฟิวเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสินพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกัน
1: ครับ
0: ติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก็อยู่กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร่
0: วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะ
1: ครับ
0: ยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเม
0: ื่
1: อช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่เกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
0: ะ
1: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส
0: ่
1: วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสทนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: ใช่คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต
0: ้
1: องเข
0: ้
1: าส
0: ู่
1: หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้แล้วเอาวันพรุ่งนี
1: ้
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: วันที่7เนาะพร
1: ุ
0: ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเม
0: ื
1: ่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตนาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตก ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงษ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงษ์นะครับเลขวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะ
1: น
0: ะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณระวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
2: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
2: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
2: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
2: ่
0: าย ังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
2: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า เข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว
1: ้
0: นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระบาดจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระบาดเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
1: หกนาฬิกายี่สิบแปดนาที
0: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่สองค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อ
1: ครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอสแชทชัวร์เอสไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3/2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนท่านที่ท่านใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเ เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวัง

การสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือ

พอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความ

0: ไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่ากาฬโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 น.ของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: เข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา52นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะมาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอัมไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
2: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร
1: ับ
2: ฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
1: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
2: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
1: ขอบคุณ
2: นะครับพี่สมยศแสวงไพศาลครับสว
1: ั
2: สดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
1: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผ่าเครืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าครับ
2: ครับพี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
1: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนาคุณตรีนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6นาฬิกา55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
2: ได้เลยครับ
1: นี่ข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
2: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายจ่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
2: ค
1: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีก1ข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่ม ออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก
2: ็
1: เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอยากเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสั่งมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่าง